0: เหมือนกันวันนี้พี่กิ้งกือก็พูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถูกต้องแต่หลายคนก็ยังมองว่ารถปอร์เช่ที่เกิดไฟไหม้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันที่พี่หนุ่มคงจะทราบดีที่ไหม้กันตลอดนะครับ
1: อะไรนั่นไม่ใช่ยังพี่ปอร์เช่ก็ไม่ได้ไหม้
0: ไหม้ครับไทยคานไหม
1: ้ไม่รู้ผมรู้แต่ยี่ห้อหนึ่ง
0: นั่นแหละครับคือเลยอยากจะบอกว่ารถแต่ละยี่ห้อครับมีดีเทลไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชำนาญและประสบการณ์พี่กิ้งกืออาจจะไม่เคยซ่อมเทสลาแต่ผมมาอยู่กับเทสลาแต่ผมไม่เคยซ่อมเนต้าผมอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของเนต้าผมยอมรับแต่เทสลาผมมั่นใจถามผมตอบได้แน่เพราะผมเคยซ่อม
1: แล้วคือรถขึ้นไปยัง
0: ขึ้นยังไงครับก็ในเมื่อค่าอะไรยังไม่จ่าย
1: เอาอีกแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพี่ต้องมาตอบนะไอ้บอยนั่งงงเลยนะบอยนั่งงงนะฮะ
2: ไม่เท่าไหร่พี่
1: ไม่เท่าไหร่นะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวมาว่ากันนะมีทนายแก้วนั่งฝั่งรู้นะทนายแก้วสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ทนายแก้วเดี๋ยวเคลียร์เรื่องใหญ่ด้วยนะ
3: ได้ความรู้ดีครับเรื่องของการกิ้งกือกับใหญ่ก็เถียงกันครับ
1: เพราะไหนใหญ่ก็มาใหญ่จะเคลียร์อีกทีไหมรอบอีกรอบไหม
0: ก็ใจเย็นๆกันครับแต่เคลียร์ก็ได้ครับพี่หนุ่ม
1: เคลียร์ได้ใช่ไหม
0: เคลียร์ได
1: ้เพราะมาเนี่ยผมอยากให้คุณเคลียร์ด้วยเหมือนกันว่ามันยังไง
0: ผมเองอะโดนหนักเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าไปเบิกเงินมาไฟแนนซ์รออยู่หน้าอู่มายึดรถอะครับตังก็เบิกประกันแล้วก็หนีไปเลยที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หลายคนเป็นคนดังใช่ไหมครับ
1: คุณบอกคุณเป็นเหยื่อว่างั้น
0: ก็ผมมีหลักฐานนะครับ
1: แล้วคนอื่นน่ะ
0: ผมมีหลักฐานหมดไม่งั้นผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ครับ
1: โอ้ยตอนนี้เหยื่อเขาดูอยู่นะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมานะ
0: มาสิแล้วอย่าลืมเอาเงินมาจ่ายด้วย
1: โอ้ยตายแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
5: ต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: Let's go
10: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
11: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
12: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
13: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
14: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
15: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
16: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มึงมาทำไม
19: ตอนนี้กูได้หลักฐานเพิ่มเติม
4: ไอโอมันให้ไปดูว่าสมุดบัญชีมันยังอยู่ไหม
2: กูแค่หาเหตุผลไว้ว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกกูอะ
0: เฮ้ยมีอะไรวะพี่มันทำไรโอมผมบ้าแล้วพี
16: ่สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
5: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribon
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮ้อ
8: สวยแล้ว
18: และรวยกับจุฬาเฮิร์บรับ

0: ทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: Is that good?

0: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6มิลลิกรัม
1: กลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับยังคงพูดคุยถึงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาคือเรื่องราวของรถนะครับที่ไปจอดนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมบางคันเนี่ยนะฮะคือมิดคันเลยมีทั้งรถเครื่องสันดาปนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าทีนี้ประเด็นเรื่องของรถสันดาปเมื่อกี้ทางฝั่งของตัวช่างบอยก็บอกไปแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยพอน้ำลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยขอความกรุณาอย่าสตาร์ทเด็ดขาด
2: ใช่ครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะฮะถ้าบ้านไหนมีเครื่องเป่าลมคุณถอดไอแอร์โฟออกมาเลยถอดกรองอากาศออกมา
2: ใช่ครับพี
1: ่แล้วเป่าก่อน
3: ครับ
1: หัวตรงหัวเทียนคุณเป่าก่อนนะฮะคือถ้าเกิดคุณผู้หญิงไม่ทราบก็อาจจะต้องไปถามเพื่อนหรือให้ใครมาช่วยกันทำ
2: ใช่ครับ
1: ว่าตรงจุดไหนมันเป็นยังไงที่สำคัญอย่าพึ่งสตาร์ทหลังจากนั้นนะฮะคุณก็พอเป่าเสร็จก็เอารถเนี่ยขึ้นรถเครนไปรถลากไปรถสไลด์ไปแล้วก็เอาไปที่อู่ให้ก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้นครับติดต่อทางประกันถ้ารถคุณมีประกันต้องทำยังไงฮะ
3: คือโดยหลักการนะครับผมว่าลำดับแรกท่านแนะนำในนามคปภ.นะประกันประเภทหนึ่งคุ้มครองกรณีนี้แน่นอนนะครับกรณีที่ซื้อ2บวก3บวกเนี่ยอาจจะมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มในกรมธรรม์ก็ให้ตรวจเช็คความครอง
1: ภัยน้ำท่วม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะคือหมายความประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมธรรมดาเขาไม่รับประกันนะ
3: คืออย่างนี้ครับพี่รถยนต์ประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองภัยทุกชนิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมเนี่ยคุ้มครองแน่นอนเรากำลังพูดถึงประเภท2ประเภท3นะที่มันเดี๋ยวนี้มันมี2บวก3บวก
1: มี2พลัสมีอะไรนะ
3: บางกรมธรรม์อาจจะมีการซื้อน้ำท่วมไว้นะให้ตรวจสอบตัวนั้นก่อนนะครับถ้ามีประกันคุ้มครองปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่แนะนำให้ทำก็คือพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโ
1: อ
3: นะครับภาพมุมกว้างนะครับเห็นรถเรานะครับในมุมกว้างนะครับภาพที่ถ่ายเจาะลงไปว่าระดับน้ำอยู่ในส่วนใดของรถนะครับซึ่งถ้าบางคนถามว่าถ้าน้ำยุบแล้วทำยังไงมันยังมีคราบอยู่ครับถ่ายตัวคราบไว้มันจะเห็นว่าน้ำมันถึงระดับไหนนะครับ
1: เอารูปรถขึ้นมาด้วยนะทีมงานจะได้เห็นภาพ
3: เราจะเก็บหลักฐานพวกนั้นนะครับหรืออาจจะถ้าสะดวกกว่านั้นอาจจะถ่ายคลิปนะจะเห็นบรรยากาศโดยรอบและสามารถพูดลงไปด้วยได้ด้วยว่าวันนั้นที่ไหนนะเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วรถเรามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้รีบแจ้งบริษัทประกันนะอย่างที่เรียนว่านะครับกรณีที่เป็นรถยิ่งเป็นนะครับจริงๆรถส่วนใหญ่ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยควรจะถูกลากถูกสไลด์ไปที่อู่นะครับที่ศูนย์นะครับกรณียิ่งเป็น EV เนี่ยนะครับยิ่งจะต้องเอาไปเช็คนะครับตัวระบบ
1: ครับคือแหมพี่แต่ว่าเอาจริงนะพอมาล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวของทางพี่บอยใช่ไหมบอยหรือใครนะที่ว่าโดนค่าสไลด์รถ
3: ที่โดนโกงราคาค่าสไลด์รถ
1: พี่บอมโดนหมื่นหนึ่งอ่ะ400เมตรอ่ะ
3: หมื่นหนึ่ง
1: อ่ะพี่มองไงอันนี้พี่มองไงพี่ดำมอง
4: ก็เวลาไปช่วยเห็นรถสไลด์เข้าไปเยอะอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เขาเรียกกันเท่าไหร่ไม่ได้
1: ผมเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วผมก็บางทีผมก็งงเหมือนกันนะเขาบอกคือบางคอมเมนต์นะเขาก็เข้าใจว่าหมายมันไม่น่าจะเรียกขนาดนั้นใน
4: แต่ผมมองว่ามันเป็นความพึงพอใจในการที่เขาเรียกอยู่แล้ว
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะก็จะมีคนบอกว่าก็รถสไลด์เดี๋ยวเขาต้องน้ำเข้าเดี๋ยวจะเสียจะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่ต่างๆนานาเขาก็มีมุมมองมุมนั้นคือมีสองมุมมองมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
4: ครับ
1: แต่มันก็ถูกจริงนะหมื่นหนึ่งอ่ะ400เมตรอ่ะ
4: เลยเกินไป

0: เดียวเองอ่ะ
1: คืออย่างนี้พี่หนุ่มอ่ะเมื่อวานเรามีเรียกวันก่อนเนี่ยเรามีเรียกประชุมบริษัทประกันนะครับแล้วก็เรามีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับเรามีการระดมรถนะครับทั้งรถลากรถสไลด์ลงไปของบริษัทต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่นะครับเมื่อวานเนี่ยเราพบว่ามีข้อจำกัดบางประการนะครับก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับรถเหล่านี้มันเข้าออกได้เป็นเวลาแค่นั้นเองนะตอนนี้ท่านเลขาธิการทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็เราจะระดมรถลากรถสไลด์เข้ามาครับ
0: ในช่วงเวลาไหนก็ได้
1: ในใช่ครับ
0: โอเค
1: เพื่อเฉพาะกิจเฉพาะช่วงเวลา
0: ในช่วงนี้คือต้องอธิบายผู้ชมอย่างนี้คือรถสไลด์เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรถกี่ล้อนะเป็นรถที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย
2: หกล้อขึ้นไป
0: เนี่ย
1: รถใหญ่
0: นะฮะก็คือเขาจะติดเวลาวิ่ง
1: ใช่
0: ก็คือจะวิ่งได้ตอนเช้านะฮะตั้งแต่ประมาณสักกี่โมงแล้ว8 โมงไปใช่ไหม
2: 9 โมงประมาณ 9 โมง
0: ประมาณ9 โมงไปเสร็จช่วงเย็นเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นมั้งถ้าจำไม่ผิด
2: ก่อน 4-5 โมงเย็น
1: ก่อนช่วงเวลาเร่งด่วน
3: ก่อนใช่ติดเวลาครับ
0: ติดเวลาเอาคือเขาติดเวลาผมก็ไม่แน่ใจหน่อยขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคปภ.เนี่ยก็เลยทำหนังสือยื่นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดเวลาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ขอให้ปลดล็อกช่วงนี้ก่อนนะฮะคือจะได้เอารถสไลด์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันก่อน
1: ครับ
0: เขาอนุญาตไหมยังฮะ
1: เมื่อทำหนังสือออกไปครับแต่มีการประสานงานภายในเชื่อว่าจะได้รับนะครับความอนุเคราะห์เรื่องนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะอย่างภาพหาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ารถที่บริษัทประกันเอาเข้าไปเนี่ยไม่ได้สไลด์เฉพาะรถประกันนะครับเราขอความร่วมมือให้ดูแลนะครับทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างเคลื่อนย้ายพวกรถที่กีดขวางเวลาน้ำลดเนี่ยนะครับเพื่อให้การจราจรสามารถเปิดทำการได้ปกติครับ
0: นะฮะพี่เมื่อวานไปเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ต่างๆนานามีอะไรที่มันแบบต้องเข้าไปช่วย
2: ก็เมื่อวานก็ยังมีการช่วยเหลือด้านระบบการแพทย์ก็ยังมีอยู่นะครับโดยใช้รถยกสูงของเราก็ยังใช้อยู่ก็คือก็3-4 เคสที่ตามที่รายงานมาแล้วก็มีการผมมาทำถึง4 ทุ่มเมื่อคืนนะครับก็ยังช่วยอยู่บางบ้านก็น้ำถึงหน้าอกนะครับแล้วก็เราก็เร่งช่วยเหลือเขาอย่างที่บอกบางบ้านก็สูงแต่ว่าออกมาด้านนอกไม่ได้เราก็เอาเครื่องเช่นข้าวปรุงสุกแล้วก็ของที่เราแพ็คไปครับถุงยังชีพก็ไปแจกเลยทีเดียวแล้วบางบ้านเนี่ยมีเด็กมีอะไรเงี้ยเราก็มีเสื้อชูชีพไปให้นะครับก็ช่วยแจกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กชุมชนใหญ่หรือหมู่บ้านใหญ่เราเข้าหมดนะครับเราช่วย
0: ครับผมนี่ใครนี่แท็กป่ะนี่ใคร
2: โอ้แท็กกับแท็กกับ
0: น้องอันนี้วันแรกๆภาพนี้วันแรก
2: ครับแท็กกับน้องแนทเข้าไปอันนี้ที่
0: น้องแนทไหน
2: น้องแนทน้องแนทไหนน้องแนทครูแนทครับ
0: ครูแนทเหรออ๋อครู
2: เขามาอยู่ปอยติ้งกับพี่แท็กครับ
0: อ๋อครูแนทมาอยู่ที่นี
2: ่ครับผม
0: อ๋ออ่าๆผมบอกครูแนทนี่เอิร์นจับแล้วโอเคครู
2: ครับ
0: นะเอ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับคุณปานธนพรนะครับกับไตรจีน่า 15X คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับคือต้องบอกแบบนี้วันนี้ตัวใหญ่เองเนี่ยไอ้เรื่องของคู่กรณีเขาเนี่ยเดี๋ยวทางแก้วเขาจะมีคำถามมาถามคือเขาคงต้องชี้แจงในมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งผู้เสียหายที่เขาไม่ได้มาด้วยนะใหญ่ต้องเข้าใจด้วยนะ
4: ครับ
0: เพราะพอใหญ่มานั่งตรงนี้มันก็มีผู้เสียหายที่ต่อเข้ามาเหมือนกัน
4: ได้
0: แล้วก็ถามว่าไอ้การที่พี่ใหญ่มานั่งอยู่ตรงนี้มันควรแล้วเหรออยากจะช่วยเหลือประชาชนนะเข้าใจแต่ไอ้เรื่องของคุณเคลียร์หรือยัง
4: ได้ยินดีคร
0: ับ นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับยิ่งคือต่อแล้วก็คุยกับช่างบอยต่อนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบคุณปานธนพร
5: สวัสดีพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาอีกแล้วตอกย้ำนะ
5: เราต้องมาตอกย้ำความสำเร็จค่ะเห็นปานนะคะก็แน่นอนว่าปานมากับทรัชิน่าแน่นอนนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมปานถึงได้อยู่กับทรัชิน่าแล้วก็เลือกอยู่กับแบรนด์นี้อยู่มาเนี่ย8 ปีแล้วนะคะปานอยู่กับเขาเพราะว่าเขาเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ของทนไทยที่อยู่มาได้ถึง17 ปีค่ะปานว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาประมาณนึงแล้วนะคะว่าของเขาต้องดีจริงๆแล้วก็มีคุณภาพจริงๆค่ะแล้วทรัชิน่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างนิ่งนอนใจด้วยนะคะเขาอยู่แบบขยันมากขยันพัฒนาสูตรมากๆเลยค่ะปันเองเนี่ยปันเริ่มใช้มาตั้งแต่สูตร 10x จน 12x จนวันนี้ค่ะเอาอีกแล้วทำสูตรใหม่กันมาอีกแล้วค่ะยังไม่จบนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆตัวนี้นั่นก็คือทรัชิน่าไทม์รีโวโซคอลลาเจนเซรั่มหรือเราเรียกกันง่ายๆสั้นๆให้รู้จักกันว่า 15x ค่ะความยากของเขาเนี่ยนะคะ 15x ทำยังไงดีล่ะ

0: มันยากเพราะว่าตัว 12X เนี่ยหลายคนใช้แล้วก็ชอบมากแล้วมัน complete แล้ว 15X ก็คือจะทำยังไงให้ดีกว่า 12X นะคะลูกค้าเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องประทับใจกว่าเดิมด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาค่ะขอเรียกมันสั้นๆว่า Collar Pro ก่อนละกันนะคะให้ผิวเนี่ยนะคะแลดูกระชับขึ้นยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็แลดูเรียบเนียนขึ้นคุณผู้ชมใช้แล้วจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าริ้วรอยเนี่ยแลดูเนี่ยมันตื้นขึ้นส่วนเรื่องความชุ่มชื้นตัวนี้เนี่ยเขาทดสอบนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้นไปอีกนั่นคือได้ถึง72ชั่วโมงนะคะส่วนเนื้อเซรั่มเนี่ยหลายๆท่านบอกกลัวว่ามันจะเหนอะขึ้นหรือเปล่ามันจะเหนอะมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะปันใช้มาแล้วนะคะก็คือยังสบายผิวเหมือนเดิมเข้มข้นขึ้นแต่สบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะซึมเข้าผิวได้ดีเหมือนเดิมค่ะคนที่ใช้สูตรเก่าอยู่แล้วนะคะปันว่าจะต้องชอบกว่าเดิมแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้ลองเปิดใจได้เลยนะคะสำหรับทราจิน่าตัวนี้ 15X และใครยังคาใจว่าทราจิน่าขายทางทีวีและอยู่มาได้ยังไงถึง17ปีนะคะวันนี้ปันเชื่อว่าถ้าลองด้วยตัวเองปันว่าจะได้คำตอบค่ะว่าทำไมเขาถึงได้อยู่คู่คนไทยมาถึง17ปีถ้าของไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้และแน่นอนว่าวันนี้เป็นโปรที่พิเศษนะคะเป็นโปรเปิดใจเปิดตัวสูตรใหม่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ลองใช้เซรั่มแบบเน้นในราคาเดิมนะคะใครอยากลองรีบโทรเลยนะคะกดเลยที่1577ค่ะหรือ LINE @trajina brand วันนี้ให้200สายนะคะได้ไปเลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพา4ชิ้นเซรั่มจุกๆ 15X นะคะปกติจาก 9,400 บาทจ่ายแค่ 2,900 บาทนะคะอันนี้คือโปรเปิดตัวไม่มี90บาทด้วยแต่เป็นเซรั่มรวยแล้วคุณผู้ชมใช้ได้เลยค่ะนาน 3-4 เดือนได้เลยนะคะเรื่องมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมให้ไว้ใจได้ค่ะว่าเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยนะคะมีมาตรฐานระดับสากลค่ะที่สำคัญเนี่ย1577เนี่ยนะคะเขามี call center เป็นของตัวเองซื้อกับทางนี้โทร1577ยังไงก็ได้เป็นของแท้ 100% แน่นอนนะคะรีบโทรที่1577นะคะหรือ LINE @trajina brand ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเซรั่มล้วนแบบนี้ในราคาเพียงแค่ 2,900 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายได้นะคะพวกเรานะคะพรีเซนเตอร์ในทุกๆคนที่คุณผู้ชมได้เห็นพวกเราเวียนวนกันมาเนี่ยเราอยู่กับ Trajina กันมาหลายคนอยู่กันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 8-9 ปีเพราะว่าถ้าของไม่ดีจริงๆพวกเราก็ไม่กล้าที่จะพูดให้กันยาวนานขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมปันว่าด้วยระยะเวลา17ปีและพวกเราที่อยู่กัน 8-9 ปีน่าจะพอทำให้คุณผู้ชมไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รีบโทรที่1577นะคะหรือ LINE @trajina brand ค่ะวันนี้ให้แค่200สายยังไม่เพิ่มนะคะรับไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่2พกพานะคะ4ชิ้นนี้ในราคาแค่ 2,900 บาทโปรวันนี้นะคะเป็นโปรเปิดตัวสูตรใหม่นะคะให้คุณได้ลองใช้เซรั่มแบบเน้นๆในราคาเดิมค่ะใครอยากลองรีบโทรเลย1577ค่ะ
1: ก็ถือว่าโปรนี้คุ้มมากๆนะครับขอบคุณปานมากๆนะคร
0: ับ ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
1: รีบสั่งตอนนี้เลยนะครับโปรนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับ 15X ของไทรจิน่าเขานะครับโทรด่วนตอนนี้ที่1577นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หนึ่งในพระเอกตะวันรวง
1: ใกล้แล้วนับเขาดาวได้เลย
2: ใช่ครับผมฝากทุกคนติดตามด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบนี่มาวินค่ะมาสัมภาษณ์คุณกราฟคณาวุฒิอยากรู้มากเลยค่ะว่าละครเรื่องตะวันรวงรวมถึงวันว่างๆสบายๆของน้องกราฟเนี่ยเขาทำอะไรบ้างหนุ่มหล่อรออยู่แล้วค่ะไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
3: ละครตะวันรวงละใกล้จะได้ดูกันแล้วแล้วมีทั้งน้องกราฟน้องก้าพี่ย่าล่ะโอ้ยเรื่องนี้แหละเขารวมซุปตาร์เวอร์
0: สวัสดีค่ะน้องก้าวนั่นคือก้าวคือหนึ่งในพระเอกตะวันรวงที่น้องก้าวใกล้แล้วนับเขาดาวได้เลย
2: ใช่ครับผมฝากทุกคนติดตามด้วย
0: อันนี้ตื่นเต้นมากพี่หนุ่มกริบก็เป็นผู้กำกับแล้วคุณยาย่าก็แบบนางเอกอะเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับสุดยอดผู้กำกับสุดยอดนางเอก
2: ตื่นเต้นตอนแรกตื่นเต้นมากครับผมก็จะมีความเกรงนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เขาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ด้วยสุดท้ายแบบพอได้เจอจริงๆได้คุยได้ลองเข้าซีนได้ทำเวิร์กช็อปด้วยกันก็รู้สึกว่าพี่ยาเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบละลายพฤติกรรมระหว่างผมกับตัวพี่ยาแล้วก็พี่ก้าวกับตัวพี่ยาด้วยเป็นตัวเชื่อมทำให้ทั้ง3คนมันกลมมากยิ่งขึ
0: ้
2: น
0: แล้วทำให้มีมิติของตัวละครเนาะในมุมของน้องกามองคุณย่าว่าแบบอุ้ยเขาแบบเป็นซุปตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกราฟนี่ก็คือซุปตาร
2: ์โอ้ยไม่ขนาดนั้นนะ
0: คุณเครียดไหมกับการทุ่มเทอ่านบทเพราะบทมันก็ฉีกเหมือนกันนะ
2: คาแรคเตอร์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เครียดกับบทกับเส้นเรื่องของตัวละคร
0: เป็นคนดี
2: เทาๆมันก็จะมีทั้งเส้นเรื่องมันก็เหมือนกับเป็นการถ่ายทอดชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งที่เขามีชีวิตแบบนี้อยู่บนโลกของเราจริงๆครับผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางที่อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามแล้วกันว่าเขาจะเลือกไปในเส้นทางไหน
0: แล้วเขาเป็นพี่น้องอ่ะกับก้าวอ่ะ

0: แล้วมันจะมาฟาดฟันหรือเปล่าอ่ะถามก้าวก้าวไม่ยอมบอกถามกั๊บกั๊บบอก
1: ไม่บอกแต่ก็จะมีทั้งเส้นเรื่องความสุขของตัวละครแล้วก็เรื่องของดราม่าเรื่องของความรักทุกๆอย่างครบรถแน่นอน
0: ครบรถแน่นอนพักสักครู่ช่วงหน้ามารับทรายหนุ่มตั๊บแป๊บนึงค่ะ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
6: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
5: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
7: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: เห็นน้องกราฟเขางานแน่นตลอดปีแล้ววันว่างๆแล้วมีแอบหนีเที่ยวที่ไหนบ้างไหมล่ะเนี่ย
0: น้องกราฟค่ะถามนิดนึงวันว่างๆของคุณมักจะทำอะไรเพราะคุณทำงานเยอะมาก
1: ก็นอนครับส่วนใหญ่นอนมีเวลาวันไหนก็อาจจะนี่ไปออกกำลังกายบ้างเตะฟุตบอลบ้าง
0: คุณก็ต้องเจอคุณก้าวสิเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาว่างเขาจะโทรนัดตลอด
1: โอ้โหคนนั้นไม่เคยว่างแล้วกันนะ
0: เขาบอกคุณไม่ว่าง
1: กลายว่าผมมาเจอแก๊งเพื่อนเขาที่เขาไปเตะด้วยกัน
9: จนเป็นเพื่อนเราเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเจอก่อนที่ก้าวเองครับนั่นแหละก็ว่างก็มาเตะบอลกันบ้างนะครับพี
0: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมที่แบบไปอัปเดตมาเพราะว่างานคุณก็เห็นไปตามอีเวนต์เยอะมาก
1: ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเพลงเข้ามากลับเข้ามาแล้วมีแรงจูงใจในการลากตัวเองเข้าไปสตูอัด
0: เพราะอะไรแบบนี้มันต้องมีแรงบันดาลใจ
1: ตอนนี้แบบทุกอย่างเริ่มเบาแล้วก็เริ่มกลับมาลุยเรื่องเต
0: ้นแนวไหนครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าโลฟายก็ไม่ได้โลฟายมากไปทำดนตรีเพิ่มไปทำอะไรเพิ่มแล้วก็ทำเนื้อร้องใหม่นิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าเพลงมันก็มีมิติมากยิ่งขึ้น
0: มีฟิชเชอริงไหมฟิชเชอริงกับเบบี้ไหม
9: มี
0: ไ
9: ห
0: ม
9: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
0: เป็นซีเคร็ตไม่บอก
1: ซีเคร็ตซีเคร็ต
0: เพราะฉะนั้นก็เกิดน้องกลับปล่อยมาแล้วดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ศิลปินเพราะว่าเขาได้นำเสนอความหลากหลายของตัวเขาความสามารถรอบด้านแล้วมีอะไรที่อยากทำอีกไหมคะในอนาคต
1: อยากเป็นพิธีกร
0: น่ากลัวมากเขาบอกรายการนี้ที่ฉันตกงานแน่นอนเอาสุดท้ายฝากแฟนคลับนิดนึงให้ติดตามน้องกลับทุกช่องทาง
1: ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามทุกผลงานของผมเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆให้ได้รับชมกัน
4: ก็สิบรายการ

0: นไป
1: รถเยอะเลือกไม่ถูก
2: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเคจอส่งหนูเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยโดนด่าพี
4: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
3: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุค

0: หนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
4: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
3: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
6: Magic Clean
7: พลังฟ้าร
8: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
3: ยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
4: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
3: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
10: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
13: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
14: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ์
16: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
17: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
16: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเล่าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
19: สวัสดีครับท่านผู้ชมคร
10: ับ สวัสดีคร
19: ับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ครัวคุณต๋อยครับ
19: มาแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันแน่นอนทางช่อง3แห่งนี้แล้ววันนี้ไม่ได้เจอที่ช่อง3อย่างเดียววันนี้เจอกันแน่ๆเลยครับครัวคุณต๋อย
2: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับลานกิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันนี้
19: วันนี้เลยครับ
2: จนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยครับ
19: วันนี้วันแรกอันนี้พูดอะไรระยะหลังต้องไปขูดลิ้นนะท่านผู้ชมอะไรก็ไม่รู
7: ้เต็มปากไปหน่อยอ
19: ่
7: ะ
19: แล้วก็กลัวนะจะพูดอะไรกลัวพูดผิดนะจะพูดรีบพูดรีบพูดแล้วผิดไหม
2: ผิดครับ
7: ก็ห้ามพลาดนะครับคนแถวย่านบ้านนั้นนะครับผมนครปฐม1ปีมีแค่ครั้งเดียวของอร่อยนะครับเรานำไปให้ทุกคนได้กินอย่างเต็มเพียบเลยล่ะครับ
19: ใช่เราพูดได้เลยเพียบเพียบเลยครับ
2: ผมยอมแล้วครับ
19: ยอมแล้วยอมแล้ว
2: ผมยอมแล้วครับ
19: คุณไม่ต้องยอมเพราะคุณมีดี
2: ครับผม
19: ในกระบวนการ3คนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคุณมีดีที่สุดในช่วงนี
2: ้อ๋อเป็น
19: ไอ้ช่วงแรกในคุณใครจะมาสู้คุณอ่ะ
2: ครับ
19: เพราะคุณเอาเรื่องล้นเรื่องนี้มานำเสนออยู่ตลอดเวลา
2: ขอบคุณมากครับ
19: อย่างวันนี้เรื่องราวที่นำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราจะนึกถึงปรมาจารย์ของเราเจ๊ตักมองเรา
2: ตักมองเจงอ
19: เจงอเรื่องถ้าเห็นผักบุ้งทีไรไม่นึกถึงใครเลยนึกถึงเจงอ
7: ใช่เพราะว่าเทปแรกของคุณต่อยคือผักบุ้งไฟแดง
19: ไม่ต้องพูดเลยเจงอนี่คือตักมองอย่างท่านอย่าลืมไปทานร้านเธอนะเพราะจริงๆเธอบอกเธอเริ่มเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าอายุเธอก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
2: ครับ
19: แต่ว่าฝีมือเหลือแล้วประทานวันนี้จะมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีผัดผักบุ้งไฟแดงไม่ให้ผักบุ้งมันดำอัน
2: นี้เป็นเทคนิคมาฝากกันนะฮะผ
19: ัก
2: บุ้งไฟแดงเป็นเมนูที่คุณทำง่ายแต่หลายคนมักเจอปัญหาว่าพอผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผักบุ้งอะฮะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำๆเนอะบางทีมันดูไม่น่ากลิ่นนะครับ
19: ไม่น่ากิน
2: ไม่น่ากิน
19: ยี่พูดว่าพูดผิดแกโชว์เลยฮะเคล็ดลับในการผัดผักบุ้งไฟแดงให้มันมีสีเขียวสวยแล้วก็กรอบอร่อย
2: วันนี้เราจะมาทำกันมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับเราเตรียมผักบุ้งนะครับ1กรัมนะครับกระเทียมจีนทุบแตกนะครับประมาณ5กลีบด้วยกันนะครับพริกจินดาทุบแตกเนี่ย4เม็ดนะครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่ง

0: 1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะและน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครับทีนี้มาวิธีทำเริ่มต้นเราจะเป็นการเตรียมผักบุ้งก่อนนะครับโดยการล้างผักบุ้งให้สะอาดแบบกรุณาล้างแบบเบามือนะครับแล้วก็เด็ดพวกใบเหลืองๆใบเสียออกจากนั้นเนี่ยนำไปแช่น้ำที่ผสมกับเบกกิ้งโซดาแบบนี้แบบนี
1: ้
0: นี่เบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปแบบนี้
1: จุ๊งแง
0: ่ปึ๊บเบกกิ้งโซดา1ช้อนชานะคร
1: ับ
0: แล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีจากนั้นเนี่ยเอาผักบุ้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึง
1: ครับ
0: คือเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาจะเป็นด่างอ่อนๆครับคุณผู้ชมทำให้ตัวคลอโรฟิลเนี่ยครับเขายังคงสภาพเขียวไว้ได้อะไรเงี้ยคร
1: ับ เคล็ดลับเห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: ด่างอ่อนๆมันช่วยทำให้คลอโรฟิลยังอยู่แต่ต้องประมาณ15นาทีนะ
0: 15นาทีครับแค่นั้นแล้วก็มาล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกรอบนึง
1: ใช่
0: ทีนี้เราก็เตรียมผักบุ้งไว้แล้วโดยการหั่นผักบุ้งออกเป็น2ส่วนนะครับตัดส่วนก้านแบบแข็งๆทิ้งไปเลยนะครับเหลือแค่ส่วนที่สามารถทานได้ก็คือบริเวณก้านอ่อนโดยแยกส่วนก้านกับใบแยกออกจากกัน
1: ครับ
0: ทำให้ตัวผักบุ้งนี่เสด็จน้ำก่อนนะครับจากนั้นจัดวางผักบุ้งในจานเตรียมครับ
2: นี่ฮะจัดแล้ว
0: โดยเอาด้านใบเนี่ยเอาบ้านใบเนี่ยครับอยู่ด้าน
2: เอาใบไว้ข้างล่างเอาโคนไว้ข้างบน
0: ด้านบน
2: ด้านใบด้านใบ
0: แล้วก็ผสมเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับลงในถ้วยเดียวกันคนให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยใส่ส่วนของเครื่องปรุงลงไปด้านบนอ่ะมาพร้อมใช้กระทะเหล็ก
2: เผา
1: เผาเนี่ย
0: เผากระทะแล้วนะครับ
1: นี่
0: ใช้กระทะเหล็กนะครับหรือกระทะจีนก้นลึกเนี่ยในการผัดเพราะว่ากระทะแบบนี้ครับจะเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็กระจายความร้อนได้เร็วทำให้ผักเนี่ยสุกไวโดยที่ไม่เหี่ยวเหนียว
1: เขาเจียวกระเทียมก่อนถูกไหม
0: ได้ครับถูกก่อนครับ
1: โอเค
0: ตั้งกระทะบนไฟแรงสุดเลยนะคร
1: ับ กระเทียมอู้ดูดิควันขึ้นจริง
0: ๆโอ้ดิคุณโก้สบาย
1: กระเด็นมาโดนด้วยสมน้ำหน้าครับสมน้ำหน้าผมเห็นสะดุ้งฮะอย่ามาไหม้ฮะผมเห็น
2: ให้ผสมอาผสมให้หนูหน่อย
1: ก็เขาบอกให้ผสมผมก็เลยบอกคุณผัดแล้วผมก็เลยงงคุณไง
2: ไม่ใช่เขาตกผสมด้วยไง
1: เดี๋ยวก่อนผมจะผสมให้คุณได้ไงผมไม่ใช่ลูกจ้างคุณ
2: เอ้าไม่ใช่เหรอ
1: ฮะไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวเลยผมจ้างคุณมาทำงาน
2: ไม่นะไม่นะ
1: ไม่เหรอ
2: ไม่นะ
1: อ๋อถึงว่าฮะนี่อ่ะฮะไหม้แล้วเขาบอกไหม้แล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: ไม่ไหม้ครับโปรดิวเซอร์ฮะอย่าไปกลัวครับยังไม่ไหม้ครับ
2: เสร็จปุ๊บ
1: เพิ่มก็ทำไงครับนี่เลยครับ
2: นี
1: ่ตู้แวบเข้าไปนี่ครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราผสมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เอาไปทิ้
2: ง
1: ไม่ใช่นะครับ
2: ติดวิก่อนนี่แล้วก็อ้าวจะไปกล้าติดเทปบับเขาให
0: ้เราจะใช้วิธีในการผัดไฟแรงและเร็วนะครับโดยใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมพริกลงไปผัดเล็กน้อยคว่ำจานผักบุ้งที่เตรียมไว้ลงไปให้ด้านก้านอยู่ด้านล่างรอ10วิผัดกลับไปกลับมาคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงเนี่ยไปทั่วเลยจนผักบุ้งสลดสุกทั่วแล้วตักขึ้นจานพร้อมเสิร์ฟเลยครับ
1: ท่านเคยเห็นไหมล่ะเวลาที่เราไปกินร้านข้าวต้มอ่ะเขาจะทำอย่างที่คุณพ่อสอนแต่ที่โก้ทำมันผิดนะฮะค
2: ือ
1: เขาไม่ผิดเขาบอกให้เอาทั้งหมดผสมกันก่อนแล้วราดแล้วก็ทำผักก้านก่อนแล้วค่อยผัดใบ
2: ก็หนูก็ผสมแล้วอ่ะ
1: เนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเอากันละกันนะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่อ้อพูดถูกทุกอย่าง
0: ครับ
1: แม้วิธีทำจะผิดก็ตามแต่วิธีที่พูดถูกหมดนะครับไม่ต้องกลัวพอเสร็จเรียบร้อยออกมาเห็นไหมครับ
0: นี่คือเทคนิคที่เราบอกว่าสิ่งที่เราต้องการคือการผ
1: ั
0: ดบุ้งไฟแดงแล้วยังเขียวอยู
1: ่เนี่ยมันเขียวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเบกกิ้งโซดา15นาทีฮะแล้วก็วิธีการผัดที่คุณโก้ผัดเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเขาจะผัดได้มืออาชีพทำหน้าหน่อยเป็นพ่อเป็นมืออาชีพเขาจะได้แบบรวดเร็วแล้วมั่นคงมั่นใจแต่ถ้าไม่ใช่พวกมืออาชีพจะงงทำหน้างงจะไม่รู้เรื่องแต่เขาเป็นมืออาชีพงานมันก็จะออกมาแบบชนิดชัดเจนมากนะครับขอให้เข้าใจด้วย
0: ครับผม
1: พักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองครับรสมันถึง
2: มันได้กินรสชาติแบบเหมือนที่พ่อหนูเคยทำ
1: มันเป็นของที่แบบเป็นของจริง
0: ดุเดือดมาก
1: ก็ไหนบอกกินไม่เป็นอ๋องั้นไอ้นี่ก็ไม่เอาใช่ไหมฮะ
2: เอาที่
1: เอานี้ถึงโอเคครับ

0: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: มีนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อฟูนไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
9: ่ แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
10: ได้สิ
11: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
12: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
13: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
19: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
18: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
20: เดี๋ยวปีนต่อไป
21: กลิ่นปากหมา
22: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์นี่เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแน
3: นขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อ The Secret Garden แต่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านผู้ชมครับว่ากันไปจริงๆแล้วนะเวลาที่ทำงานกันไปเนี่ย3คนคุยกันนะสุพรรณบุรีนี่ของดี
5: โอ้ของดีเยอะมากเลยแล้วพ่อครัวแม่ครัวเก่งๆกับ
3: บ้านกับบ้านพวกกลับบ้านพวกมาเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปบ้าน
5: แล้วก็พัฒนาพื้นที่โอ้โห
3: คืออย่างนี้พ่อแม่เขารวยกันอยู่แล้วไงสุพรรณพ่อแม่เขามีนามีโน่นมีนี่อะไรแต่เวลาที่พอเสร็จเรียนเนี่ยแล้วก็กลับไปแล้วไปทำแต่ว่าเวลาไปทำก็เอาสูตรพ่อสูตรแม่นั่นแหละทำแล้วก็ทำงานแล้วก็สร้างความแตกต่างโดยการที่บางเจ้าก็สร้างเป็นภัตตาคารอย่างสวยงามมากเลยโอ้โหสวยสุดๆเลยนะแล้วบางเจ้าก็ไม่ใช่ภัตตาคารอย่างเดียวก็เป็นเขาเรียกอะไร
5: ที่อยู่เป็นโรงแรมด้วย
3: เป็นโรงแรมบางคน
5: ด้วยเป็นโฮมสเตย
3: ์แล้วแต่โอ้โหท่านผู้ชมมันน่าสนใจมากก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันก็ไปไม่ยากใช่ไหม
5: โหสุพรรณไปง่ายเลย
4: ง่ายครับอ่ะ
3: เดี๋ยวถามเจ้าของเลยดีกว่าว่ามันง่ายยากไงนะฮะวันนี้เขาก็มาร่วมรายการกับเรากับเมนูที่จะนำเสนอก็คือแกงคั่วเขาเรียกแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองจาก The Secret Garden ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณัฐวราสุขมากจาก The Secret Garden ครับโอ้คุณจะไปรับกัน2คน3คนเลยเหรอครับ
5: โอ้โหสวยขนาดนี้
3: นะครับฟองอยู่ตรงนี้เลยลูกฟองครับเมื่อกี้ที่อาพูดมันถูกต้องไหม
6: ถูกค่ะ
3: เนาะสุพรรณบุรีตอนนี้ของดีเยอะมากนะ
6: ใช่ค่ะ
3: เออเธอว่าไหมเธออยู่สุพรรณบุรีเนี่ยอยู่อำเภออ
4: ำเภออะไรครับ
6: อำเภอเมืองค่ะ
3: อยู่อำเภอเมืองแล้วอยู่ตรงไหนยังไง
6: อยู่อำเภอเมืองค่ะท่ารหัสไผ่ขวางสุพรรณบุรีค่ะเส้นป่ามก33สุพรรณบุรีค่ะ
3: ค่ะแล้วที่ร้านเนี่ยจริงเกิดจากความคิดของใคร The Secret Garden
6: ของคุณพ่อค่ะ
3: ยังไงคุณพ่อพูดว่า
6: จริงๆ
3: ไอ้ตองแกไม่ได้เรื่องแล้วกลับบ้านเถอะเดี๋ยวหรืออะไรอารมณ์
5: พ่อคงไม่มีประโยคหน้า
3: วะเราไม่รู้ไงเราถามก่อนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันทำไมเขาถึงอยากให้กลับบ้าน
6: คืออยากแต่ก่อนนะคะที่บ้านจะทำร้านอาหารอยู่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่ตลิ่งชันชื่อว่าส่วนอาหารบัวเงินค่ะแต่ก่อนคนปู่เป็นคนทำแล้วก็ย้ายมาอยู่สุพรรณบุรีทีนี้ก็เขาแก่แล้วคือไม่มีแรงทำก็เลยกลับไปอยู่บ้านเรียนจบก็กลับไปเปิดร้านอาหาร
3: เลยไปเปิดร้านอาหารที่นั่นเลย
6: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะอ๋อจริงๆก็คือประวัติคือครอบครัวทำร้านอาหารอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะร้านอาหารบัวเงินค
3: ่
6: ะ
3: แล้วประกอบกับตองนี่จบทางด้าน
6: อาหารด้วยค่ะ
3: นี่จบทางด้านนี้แล้วก็เลยคิดว่ากลับบ้านทำ

0: The Secret Garden ที่พูดเนี่ยเป็นร้านอาหารแล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: มีทั้งรีสอร์ทค่ะแล้วก็มีร้านอาหารโดยอยู่ในที่เดียวกันเลย
0: โอ้รีสอร์ทนี่กี่ห้อง
1: 20หลังค่ะ
0: เป็นบูติก
1: ใช่ค่ะเป็นหลังส่วนตัวเลย
0: เป็นหลังส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมันไม่มีผิดเลยจริงๆตรงนี้แล้วถามจริงของเราน่าไปไหม
1: น่าไปค่ะ
0: ทำไมยังไงอ่ะ
1: คือว่าเหมาะสำหรับพักผ่อนพาครอบครัวพักผ่อนว่าไม่ต้องออกไปไหนคืออยู่ที่เดียวจบเลย
0: อยู่ที่เดียวจบ
1: แล้วก็บรรยากาศดีด้วยแล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองด้วยค่ะสะดวกสบาย
2: อ๋อหมายถึงว่าจะไปไหนมาไหนก็สะดวกแต่ถ้าไม่ต้องออกไปไหนอยู่ในนี้ก็สะดวกเลยอาหารการกินสมบูรณ์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อาหารการกินสมบูรณ์หรือเปล่าไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่ว่าตองจะได้สมบูรณ์ด้วยค่ะ ตองจะได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ด้วยวันนี้สิ่งที่เราจะมาสอนเราเขาเรียกแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองท่านมาดูนะวิธีการทำแล้วก็เป็นแบบสุพรรณหรือเปล่าสุพรรณไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสุพรรณจริงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไป
3: สุพรรณเหรอฮะ
0: ฮะ
3: มันก็ทานไม่ค่อยได
0: ้คุณจะทานไม่ได้หรอกเพราะว่า
3: ไก่บ้าน
0: คุณไม่น่าจะทานได้เลยด้วยซ้ำไปใช่ใช่เพราะปลาสลิดอันนี้ที่คุณแกะไว้ไม่ต้องเอาแล้วเอามาให้ผมแล้วกันนะคุณแลกจานเลยนะฮะ
3: ได้ครับ
0: แม้ทำงานไม่มีอะไรนั่งแกะปลาสลิดเพราะรู้ว่าจะกินแกงคั่วแห้งนะฮะ
3: แกะไว้เสร็จกับพี่อ้อไง
4: ไหนอ่ะ
0: ก็ไหนบอกกินไม่เป็นอ๋องั้นไอ้นี่ก็ไม่เอาใช่ไหมฮะ
3: เอาดิ
0: เอานิดนึงเอานิดนึงโอเคครับเรามาดูกันเลยว่าแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองเขาทำยังไงจาก The Secret Garden ท่านผู้ชมดูดิเห็นนะพอคนรุ่นใหม่ทำงานนะวิธีคิดนะประกอบกับพ่อแม่ให้ใจด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: พ่อแม่ก็ให้ใจด้วยท่านก็บอกว่าเฮ้ยทำเถอะลูกมันเป็นโอกาสมันเป็นอะไรดีๆเป็นการลงทุนที่ดีด้วยเริ่มต้นจากปลาแห้ง
1: ปลาแห้งค่ะเป็นปลาช่อนทะเลค่ะย่างบนเตาถ่านค่ะจะได้กลิ่นเป็นสโมกของตัวควัน
0: อืมเป็นสโมกของควันคือหอมเลย
1: ใช่หอม
0: มันจะหอมนะ
1: ใช่ค่ะเราก็แกะอันค่ะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็โขกให้ละเอียดค่ะส่วนเนื้อเนี่ยค่ะเราจะใส่โขกกับพริกแกงด้วยนะคะมีผิวมะกรูดค่ะ
0: เริ่มต้นใส่ลงไปก็ผิวมะกรูดค่ะ
1: ตะไคร้ค่ะโขกให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแห้งค่
0: ะ
1: แล้วก็มีกระเทียมไทยค่ะโขก
0: ครับ
1: เป็นข้าวเบื่อค่ะตัวนี้นะคะเราจะใส่ให้พริกแกงค่ะคนโขกให้เข้ากันเลยค่ะ
0: โขกพร้อมกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะได้
1: ได้เข้าร
0: ัดตัวกันหมดเลย
1: แล้วก็เป็นกะปิค่ะใส่เพื่อความหอม
0: ครับกะปิต้องใส่อยู่แล้วแน่นอน
1: ตัวนี้ค่ะเป็นตัวจุดเด่นเลยหน่อไม้ดองค
0: ่
1: ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: หน่อไม้ดองของเรานะคะจะไปขยำกับน้ำตาลปี๊บนะคะ
0: ท่านผู้ชมดูนะ
1: ใช่ค่ะลดกลิ่นโอได้นะคะ
0: คนอื่นนะเขาขยำกับเกลือนะท่านผู้ชมเจ้านี้ขยำกับน้ำตาลปี๊บนะลดกลิ่นโอถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ใส่น้ำเปล่าค่ะคลุกเสด็จน้ำค่ะ
0: นี
1: ่แล้วก็นำไปลวกค่ะบางคนไม่ชอบกลิ่นหน่อไม้นะคะก็จะลดกลิ่นโอได
0: ้แต่ต้องไปลวกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลวกเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน่อไม้ดองมาซึ่งมันไม่โอแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี
1: ้ผัดค่ะใส่น้ำมันค่ะแล้วก็เป็นเครื่องแกงที่เราโขกมาสักพักค่ะโขกให้เข้ากันผัดให้ตัวน้ำมันพริกแกงเนี่ยมันออกมาแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะ
0: ครับเอาให้มันหอมก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ใส
1: ่หน่อไม้ดองแล้วก็น้ำเปล่านะคะใส่ให้เป็นน้ำคลุกคลิกค่ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้
1: ใช่
0: นิดหน่อยเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้ทำแกงแต่เราทำแห้ง
1: เป็นแกงคั่วแห้งค่ะใส่น้ำปลา
0: อันนี้ปรุงรสด้วยน้ำปลา
1: ใช่ค่ะน้ำปลา1ช้อนชาเกลือ1หยิบมือค่ะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วผัดให้เข้ากันค่ะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะจุดเด่นปลาคังนะคะเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เอาปลาคัง
1: ใช่แล้วก็ปลาคังเนี่ยยิ่งถ้าตัวใหญ่อะเนื้อจะอร่อยมากเพราะว่าเนื้อมันจะหนึบยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอร่อยแต่ที่ร้านเราจะใช้เป็นปลาขนาดกลางค่ะ
0: ค
1: ส่วนตัวประมาณกลางแล้วก็ใส่เป็นกระชายค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้จะช่วยให้ดับกลิ่นคาวของตัวเนื้อปลาค่ะ
0: ครับ
1: มะเขือพวงค่ะใส่ลงไปค่ะมีมะเขือปอมะเขือเหลืองค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีสันค่ะพริกขี้หนูค่ะเป็นพริกขี้หนูสุพรรณบุรีอันนี้จะเพิ่มความเผ็ดร้อนไปด้วยแล้วก็มีพริกไทยอ่อนค่ะ
0: ครับครบเครื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผัดแห้งเนี่ยท่านผู้ชมดูดิผัดแห้งเห็นไหมเห็นไหม
1: อันนี้เป็นเนื้อปลาย่างนะคะเราจะใส่ลงไปด้วย
0: ที่เมื่อกี้ที่เราย่างไว้แล้วเหลือๆใส่ลงไป
1: ใช่ค่ะเวลากินเราจะได้สองเท็กเจอร์ค่ะทั้งเนื้อปลาคังและเนื้อปลาช่อนทะเลย่าง
0: ครับแล้วก็
1: ใส่ใบกะเพราบ้านค่ะตัวใบกะเพราเนี่ยทำให้รสจัดขึ้นมาเพราะว่ามันจะเผ็ดร้อน
0: อุ้ยมันตายตั้งแต่แรกแล้วครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจัดจานให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเลยสำหรับเมนูแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองครับก็จะดูในที่ผมชอบมากเลยนะซึ่งหลายท่านดูก็อาจจะงงนะวิธีที่ลดโอของ
1: ตัวหน่อไม้ดอง
0: หน่อไม้ดองปกติใช้เกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่รวยจัดมากนะใช้น้ำตาลจริงๆนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนนะมันหลายบ้านเขาก็ลดมันด้วยน้ำตาลจริงๆนะแล้วจริงๆแต่ว่าเวลาที่เขาลดมันด้วยน้ำตาลก่อนที่จะนั่นอะหน่อไม้ดองอ่ะที่ดองไว้อ่ะมันอยู่ที่ความดองว่านองนานเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าดองนานน้ำตาลที่มาใส่ก็อยู่นานนะไม่ใช่มาใส่ปุ๊บขยำแล้วเสร็จ

0: นะ
1: ใช่
0: มันก็จะค่อยๆไล่เวลาไปเรื่อยๆแต่มันหน่อไม้มันกลายเป็นหน่อไม้ที่1มันไม่มีกลิ่นโอแล้ว2มันหวานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางคนถ้าชอบแบบชนิดที่มันให้มันเค็มก็ไปใส่เกลือเอา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นวิธีซึ่งเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปส่วนกรณีเขาตำเครื่องแกงเขาตำข้าวเบื่อลงไปด้วยเลยอันนั้นก็อยู่นะฮะอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้ไปเลยร่วมด้วย
2: อ่ะไข่เจียว
0: ผมเป็นคนสั่งเองว่าเฮ้ยถ้าจะกินแปลงนี้ต้องมีไข่เจียวเดี๋ยวเขาก็เลยเจียวไข่มาให้ด้วย
3: ขอบคุณมาก
0: ถูกไหมแล้วก็เครื่องแกงก็ปลาย่างอย่างที่พูดเนี่ยนะครับเรายังใช้เตาถ่านอยู
1: ่ใช่ค่ะใช่
0: แล้วเมื่อกี้ที่นั่นเขาเพลินนะฮะที่ผมบอกปลาย่างที่เหลือๆก็ใส่แฟนมาเขาใช่ค่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือแยก
0: เราตั้งใจโอเคนะฮะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างนี
2: ้คุณอ๋อครับดุเดือดมากแต่อร่อยมากคือตัวปลาคังไม่มีความคาว
0: เลยครับ
2: เนื้อมันดีมากเลย
4: คร
2: ับ
4: เผื่อให้ไปแล้ว
2: พริกแกงเขาเนี่ยครับโอ้โหแล้วตัวหน่อไม้อร่อยจริงแล้วไม่มีกลิ่นเลยโหสุดยอดครับเชฟคือ
4: ไหนบอกว่ารสชาติแบบเนี้ย
2: โอ้โห
4: ตอนที่หนูเกิดที่ฝรั่งเศสอะแล้วท่านแม่หนูก็
2: ตุ๋นท่านแม
4: ่พวกแกงพวกเนี้ยนะฮะไปให้จากอำเภอโพทอง
2: เอาส่งจากโพทอง
0: แต่ผมขออนุญาตนิดเดียวนะวันหลังถ้าจะเป็นท่านแม่เปลี่ยนเป็นแม่ท่านเนี่ย
4: ไหม
0: แม่ท่านเนี่ยโอเคนะโอเคฮะ
4: คือแม่ท่านส่งพริกแกงไปให้นะฮะที่ฝรั่งเศสจากอำเภอโพทองนะออกทางต่อยังหาก็จะออกสุพรรณบุรีได
1: ้อร่อยหรือเผ็ดคะ
4: คืออยากจะบอกว่ามันได้กินรสชาติแบบเหมือนที่พ่อหนูเคยทำ
0: พ่อเขาตายแล้วนะนุ่นจ
4: ังครับตายแล้ว
0: ไป
4: แล้ว
0: ไปจับปลาไหลแล้วพ่อเขาตาย
4: โอ้ไปแทงปลาไหลแทงหุ่นปุ้งตัวเองตาย
0: ตายตายตายตายต่อหน้าต่อตา
4: ร้านเดอะรีเควสนะฮะกาเดนเมนูแกงคั่วแห้งหน่อไม้ดองเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม
2: อร่อยหรือพี่แกง
0: ตอนที่พี่คุณกำลังพูดเลยผมก็ทานจริงจริงจังจังเลยนะ
2: เป็นไงบ้างครับ
0: นี่ฮะมันเป็นของที่แบบมันของจริงอ่ะพี่แกงจริงจริงของจริงรสมันถึงรสชาติมันถึงจำไว้เลยถ้ามุดทำแกงคั่วทานโทษนะฮะไม่แรงขนาดนี้อย่าทำเลยมันไม่อร่อยเอาจริงตองกินเผ็ดว่าปกติ
1: เป็นคนกินรสจัดค่ะก็เลย
0: เอาแต่จริงไม่จริงถ้ามันไม่จัดอย่างนี้อร่อยไหม
1: ไม่อร่อยค่ะ
0: ไม่อร่อยใช่ไหมกินไงก็ไม่อร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะครับนั่นคุณพ่อนะครับใช่ไหมฮะ
1: มีคุณพ่อค่ะแล้วก็มีคุณป้ามาช่วยค่ะมีคุณอาเป็นแม่ครัวที่ร้านค่ะ
0: อืมแล้วข้างหลังมาทำไมเนี่ยข้างหลังนะ
2: สองคนนั้นสองคนนั้นเป็นแฟน
0: ไม่มีไม่ต่อผู้ครับไม่มีค่ะมีสามคน
2: เฮ้ยไม่มาด้วยสองคน
0: แล้วใครแล้ว
2: คือทีม
0: มาด้วยทีมกันนะล้อเล่นนะลูกล้อเล่นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณคุณณัฐวราขอขอบคุณร้านThe Secret Garden จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างที่บอกแล้วนะมันเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ถ้ามันทำงานออกมามันเป็นอย่างนี้พี่พูดไปยังร้อนอยู่ในปากอยู่เลยนะฮะ อร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมฮะแกงคั่วแห้งเขาเวลาหมดลงไปแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ว่าถ้าท่านคิดจะไปสุพรรณบุรีทางเลือกท่านเยอะแยะละตอนนี้เต็มไปหมดหนึ่งในทางเลือกนั่นคือ
1: The Secret Garden สุพรรณบุรีค่ะ
0: อันนี้เวลาที่เหนือไปๆเล็กๆนี่ตั้งใจป่ะ
1: ตั้งใจค่ะ
0: ตั้งใจอ่ะตั้งใจ
4: ไม่เนื้อ
0: ไม่เนื
4: ้อคุณนั่งทองคุณวางพูดยังไงก็ไม่เนื้อ
0: ไม่เนื้อ
4: พูด
0: ถ
4: ึง
0: ว่า
4: ทำไม
0: เรายังพูด
4: ไม่เนื
0: ้อไม่เรายังพูดอย่างนี้ได้ไ
1: หมน่าจะได
0: ้ลาไปก่อนจนกระทั่งกันใหม่วันนี้สวัสดีครับไปนครนายกแล้วไม่ไปร้านนี
5: ้ถือว่าผิด
0: มันยังเป็นเรื่องราวเดิมๆบ้านๆอยู
2: ่เนื้อเด้งๆกลิ่นหอมๆมันจะพุ่งออกมาเลย
0: เนื้อมันแน่นจริงๆคุณรู้ป่ะฝ่ายสำรวจเป็นสำรวจมีทั้งหมด
4: หลาย
0: ท
4: ั้งสอง
0: ท่านเชื่อยังอ่ะลืมกลืนหม้อแกงครับ
4: มันดูกลมกลืนและกลมกล่อม
0: ผมการันตีได้ว่าท่านไม่เคยกินอะไรแบบนี
2: ้มันกลมกล่อมมาก
4: เดี๋ยววันนี้ยังไงรบกวนอาจารย์ไปปล่อยนกข้างนอก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนกันมาปล่อย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
9: เซทาเมนหรือว่า良質な原料を使用し、その度

0: 最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
1: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
2: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอร์เอแป้งเดอร์เอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอร์เอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยพับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลตินอนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถูน้ำข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาทาปัดปาดทาทาตบตบเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลตินอนสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถูน้ำข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้า

0: อากะจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ๊ะให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอร์เอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเกลี่ยให้เห็นแบบนี้เนี่ยเกลี่ยเข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากะจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego Natural Miracle Two Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนรับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไปแจ้งเรือเลยแผนสำรองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมากกว่าที่เราคาดการเอาไว้เราไม่ได้คาดว่าแรงงานภายนอกจะได้รับผลกระทบขนาดนี้คำว่าแรงงานภายนอกก็คือกลุ่มเอาท์ซอร์สจะเจอน้ำท่วมกันขนาดนี้ตอนคาดการเราคิดว่าเราทำได้ 80% ของที่เราเคยทำแต่ยอมรับว่าวันนี้มันต่ำกว่านั้นมากแรงงานที่เข้ามาไม่ได้ปกติแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ500คนแต่วันนี้แต่ละวันเข้ามากันแค่200กว่าคนเท่านั้นยกตัวอย่างอย่างโหลดมาสเตอร์หรือคนที่ต้องคุมน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วมีใบอนุญาตปกติต้องมี45คนตอนนี้20คนเองนี่เราให้ผู้บริหารที่มีใบอนุญาตไปคุมโหลดเองเลยก็ยังไม่พอ
1: ก่อนอื่นผมต้องขอโทษนะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่รับผลกระทบครั้งนี้นะ
2: วันนี้ได้ประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี้เพราะฉะนั้นผู้โดยสารเราพยายามจะให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าไปได้เลยนะครับเพื่อไม่งั้นมันจะมาปนกันใหม่เราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกมาอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่ Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่ Main Terminal ประสานงานกับผู้โดยสารในการหากระเป๋านะครับเราจะแบ่งเป็นโซนว่ากระเป๋าใบไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็พาผู้โดยสารเข้าไปเลือกกระเป๋าแล้วก็ดูแท็กนัมเบอร์ให้ตรงแล้วผู้โดยสารก็เลือกสามารถเอากระเป๋าได้ออกไปได้ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนโดยผู้ประกอบการที่เราจัดหามาทั้งหมด3รายนะครับ2รายเดิมบวกกับทางไปรษณีย์ไทยที่ทางการท่าช่วยประสานงานมาให้เป็น3รายนะครับมีการจัดส่งออกไปเราพยายามจะทำให้ได้ภายในเป้าคือ72ชั่วโมงในหน้างานในลานจอดอะไรที่ไม่สามารถทำได้ก็ต้องเมื่อวานนี้มีการตัดสินใจไปแล้วนะครับให้หาผู้ประกอบการรายอื่นมาช่วยแบ่งเบาภาระการให้บริการสายอื่นจากการบินไทยไปที่ผ่านมาเราให้บริการกับสายบินอื่นที่เป็นสายบินลูกค้าด้วยก็มีคำถามถามว่าแล้วสายบินอื่นทำไมไม่มีผลกระทบนี้หรือผลกระทบน้อยนะต้องบอกว่าของการบินไทยเนี่ยเรามีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาลงที่กรุงเทพจะต่างกับสายบินอื่นคือเขาไม่ต้องโหลดของลงที่กรุงเทพเขาโหลดของลงที่ต้นทางเขามีครับแต่ว่าเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้ตอนประเมินเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้สัก 80% ของกำลังการผลิตที่เคยทำวันนี้มันลงไปต่ำกว่านั้นเพราะแรงงานไม่เข้ามาถ้าเป็นเลเบอร์ก็จะ500กว่าคนวันนี้มัน200กว่าคน300คนหายไปปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่อง
0: เรื่องของการดีเลย์เนี่ยยอมรับว่ามันเกือบ 100% เลยเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็คือสั่งยกเลิกไฟล์เลยฮะจากเดิมเนี่ย110กว่าไฟล์ที่จะบินออกจากกรุงเทพก็จะเหลือแค่30ไฟล์นั่นคือลดลง 30% พนักงานหน้างานตอนนี้เริ่มอ่อนล้าแล้วก็เอาแบ็คออฟฟิศมาช่วยเพิ่มเติมทีนี้ข่าวที่ปรากฏออกไปว่านี่คือการประท้วงของพนักงานหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกเอาท์ซอร์สเขาประท้วงกันหรือเปล่าดีๆยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพนักงานเราไม่มีเจตนาร้ายแบบนั้นขณะนี้เราตั้งจุดรับเงินชดเชยช่วยเหลือแล้วเริ่มตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไป
1: ที่ผ่านมา2วันเนี่ยดีเลย์ไปประมาณเกือบ 100% ที่มีตรงเวลาได้ไม่ถึง 3%
2: วันนี้ผมสั่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนให้ลดกำลังการผลิตลงนะครับคอมไบน์ไฟท์นะครับยกเลิกไฟท์แล้วก็โอนถ่ายผู้โดยสารไปสู่ไซต์อื่นเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับก็ต้องลดcapacity ตัวเองลงไปซะเพื่อจะเอาไฟล์ที่มีปัจจุบันเนี่ยให้อยู่รอดให้ได้บินที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ110กว่าไฟล์วันนี้น่าจะลดไปประมาณ30กว่าไฟล์ก็ประมาณสัก 30% 4% ของกำลังการผลิตพนักงานหน้างานวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเหนื่อยล้าเพราะเขาประสบเหตุมา3วันแล้วเราก็เอาพนักงานจากแบ็คออฟฟิศนะครับจากสำนักงานใหญ่เนี่ยมาช่วยไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับที่ผมก็เห็นในโซเชียลลงกันว่ามาจากสตรายของเอาซอสไหมเอาไซส์พนักงานไม่ใช่ครับผมยืนยันว่าพนักงานไม่ได้มีเจตนาร้ายแบบนั้นเขามีความจำเป็นส่วนตัวเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะนะครับคอมเพนเซททั้งกระเป๋านะครับแล้วก็ทั้งดีเลย์จากไฟท์นะซึ่งเรามีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีการจะมีการเซตอัพน่าจะบ่ายนี
3: ้ตูนก็ตั้งฟังอยู่ไม่ได้มีอธิบายเรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะพี่ไก่ว่า สัญญา

0: ของการบินไทยกับ AOT หรือการท่าไม่ได้มีค่าปรับกรณีล่าช้าแต่สัญญาที่การบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นในการไปรับจ้างขนกระเป๋าให้สายการบินอื่นอ่ะมันมีค่าปรับที่คนตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าก็เลยไปทำให้สายการบินอื่นก่อนไงเพราะจะโดนปรับ
1: ใช่ใช่ซึ่งรัฐมนตรีก็พูดด้วยเหมือนกันนะ
0: แต่ท่านไม่ได้ตอบ
1: ไม่ได้ไปถึงตรงนั้น
0: อ
1: ะแต่หลักๆคือปัญหาของจำนวนพนักงานมากกว่า
0: เสียดายนะข่าวตรงนั้นไม่ได้ถามนะคะ อีกคนนึงที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณกรจาติกวณิชนะคะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะโพสต์ยาวเลยค่ะใช้ชื่อหัวข้อบทความว่าน้ำขึ้นต่อผุดน้ำท่วมไม่ใช่ต้นเหตุมันแค่เปิดให้เห็นปัญหาที่มีมานานค่ะแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยณเวลาที่คุณกรโพสต์นะคะบอกว่าคำอธิบายที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้คือน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้รถลำเลียงเสียแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแรกค่ะท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามคือทำไมรายนึงรับมือได้อีกรายรับมือไม่ได้ข้อสังเกตที่2 อันนี้แหละคุณกรบอกว่าสัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับAOT ก็คือการท่าอากาศยานเปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยที่ทำไว้ราว20ปีก่อนอายุ35ปีไปจนถึงประมาณปี2578ไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการล่าช้าเลยมีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋ากลับได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่ข้อสังเกตที่3คุณกรบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆเคยเกิดปัญหาแบบนี้เมื่อช่วงโควิดค่ะและ AOT ก็พยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ทำไม่ได้คือ1ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี2ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งคุณกรบอกแน่นอนว่าไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากเซ็นให้ตัวเองโดนปรับแล้วก็มีข้อสังเกตสุดท้ายนะคะที่สำคัญคือข้อที่5บอกว่ามีทางออกที่ถูกเสนอแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบเช่นกันทางออกที่ AOT เสนอก็คือผู้ให้บริการรายที่3ค่ะคือ AOTGA AOTGA เนี่ยคนที่ถือหุ้น 49% ก็คือ AOT ค่ะคือการท่านั่นเองคุณกรก็บอกว่าเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีแต่สัญญาใหม่นี้จะมี KPI หรือตัวชี้วัดและค่าปรับที่ชัดเจนไหมเปิดเผยสอต่อสาธารณะได้ไหมคุณกรบอกว่าอยากจะให้มีการเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิของผู้ให้บริการทุกเจ้าเลยนะคะมองว่ามันควรจะต้องมี KPI ควรจะต้องมีค่าปรับที่มีผลจริงเกี่ยวกับความล่าช้าด้วยเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นดราม่าที่นำไปสู่คำว่าเกะกะไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นครู่เดียวค่ะ
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: ใหม่ดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
5: ์ยูโร

0: The Face Thailand Season 7
1: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
2: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
1: ๆถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
0: สู้กันเลยฮะ
3: ตอนนี้ยังค่ะ
1: ยังค่ะ
4: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
1: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
0: ยกครับ
5: What kind of point you trying to make?
6: Finish your sentence girl
5: I'm trying to finish my sentence
6: but you keep coming out
4: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
7: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด

0: ิดถึงครับ
1: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
2: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
1: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
3: ผมจะไปเรียนต่อครับ
4: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม 4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
6: เลื่อนลดพฤติกรรมเนยนิ่งสักหน่อย
7: อุ๊ยไม่แน่เราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ
8: Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
9: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
10: เป็นดราม่าร้อนแรงมากๆนะคะกรณีท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วก็มีอาจารย์สิตางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็ออกมาต้องใช้คำว่าพูดแรงๆหลายรอบจนล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายทีมข่าวเราโทรไปสัมภาษณ์แรงท่านก็ยังไม่ตกแม้ว่ารัฐมนตรีพลพีจะขอโทษไม่ใช่ขอโทษขอบคุณแล้วก็บอกว่าเอาเป็นว่าในเมื่อตอนนี้มันต้องการแพะรับบาปผมน้อมรับไว้ก็ได้ไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะท่านลงพื้นที่นครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่านเองก็ลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะคะมีการประชุมกับฝ่ายต่างๆหลังการประชุมกับทางชลประทานมีการปิดประตูระบายน้ำชั่วคราวก่อนจะเปิดอีกครั้งหากมีปริมาณน้ำจากเขาใหญ่เข้ามาเพิ่มแต่จะเปิดในปริมาณที่ลดลงเพื่อให้การระบายน้ำข้างล่างเขื่อนทำได้ทันใต้โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอะค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะคะแน่นอนว่าก็มีคนที่ไปสนับสนุนชื่นชมให้กำลังใจแต่ฝ่ายที่ต่อว่าก็จะบอกอย่างเช่นคอมเมนต์นี้สั่งปิดระบายน้ำเขื่อนนึกว่าของเล่นเหรอวะสมองน้ำจะล้นเขื่อนรูระบายมีหน่อยเดียวยังไปสั่งปิดไปเอาอะไรใส่บาตรวะกูถึงได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศอนาถวะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออีกคอมเมนต์บอกไม่สมควรไปสั่งปิดเขื่อนทำไมถ้าแตกขึ้นมาท่านรับผิดชอบไหวไหมหรืออีกคอมเมนต์ค่ะโง่ก็เงียบเนอะทีนี้คอมเมนต์ที่ดูจะแรงที่สุดเลยนะคะมาจากรองศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านให้สัมภาษณ์กับรายการของทางไทย PBS นะคะลองฟังดูดีกว่า
11: ที่ขุนด่านเขื่อนขุนด่านนะคะน้ำเก็บที่เขื่อนเนี่ยจริงๆเมื่อวาน 100% ไปแล้วแล้วก็เราพยายามที่จะระบายออกพูดง่ายๆคือเราไม่อยากเขื่อนเกิดการอุบัติคือเราไม่อยากให้เขื่อนแตกอย่างนี้ละกันคือทุกหน่วยงานพยายามที่จะจัดการให้ได้แต่อย่างนี้เมื่อวานมีนักการเมืองที่ฉันไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะคะแต่ไม่ใช่คนวงการน้ำไปยืนชี้อยู่ที่หน้าเขื่อนเขื่อนเนี่ยปกติเขื่อนระบายน้ำเนี่ยในยามปกติมันก็ดูซู่ซ่าตื่นเต้นดีเนา
10: ะ
11: แต่ว่าในยามน้ำท่วมเวลาที่ปล่อยน้ำแล้วมันดูซู่ซ่ามันน่าตกใจทีนี้ท่านก็ไม่รู้ด้วยความอะไรก็ไปยืน acting เอาซีนอยู่ที่หน้าเขื่อนว่าให้ปิดการระบายทีนี้พอให้ปิดการระบายแล้วอีกแป๊บเดียวต่อมาก็มีข่าวออกมาทางโซเชียลว่าปิดการระบายของเขื่อนขุนด่านได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า10ชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ได้ขอร้องเลยว่าต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จะจัดการได้คือที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองไปยืนชี้นิ้วอยู่หน้าปตล.ปี54เรามีประสบการณ์ที่บางโฉมสีแตกจนหายนะมาแล้ว
10: 10ชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ไหวขอความกรุณานักการเมืองอยู่บ้านอย่าออกมาเป็นภาระสังคมอยู่บ้านเป็นภาระครอบครัวก็พอนี่คือสิ่งที่อาจารย์สิตางให้สัมภาษณ์ไว้กับไทย PBS นะคะหลังจากนั้นอาจารย์สิตางก็โพสต์ใน Facebook ของท่านอีกค่ะโง่แล้วอยู่บ้านไม่เสียหายโง่แล้วขยันใครสักคนบอกให้เอาไปประหารแต่นี่โง่ขยัน

0: แล้วดันมีอำนาจเขื่อนขุนด่านน้ำเต็ม 100% ไปยืนต่อจุดๆ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำจุดๆๆทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้กับความสูญเสียหากเขื่อนวิบัติแล้วก็ย้ำอีกทีค่ะโง่แล้วอยู่บ้านให้เป็นภาระครอบครัวก็พอค่ะกราบทีนี้พอมันเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีก็โฟนอินให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะซึ่งจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันจะเหมือนกันกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวตูนจะเอาเสียงที่ทำเนียบที่เดียวแต่ที่จะบอกก็คือว่าหลังจากท่านรัฐมนตรีพลพีให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บชาวเน็ตก็พากันขุดคลิปในวันนั้นนะคะที่ท่านรัฐมนตรีอยู่ที่เขื่อนขุนด่านแล้วก็มีการถามว่าอับปิดการระบายน้ำได้ไหมนอกจากชาวเน็ตขุดคลิปแล้วอาจารย์สีตางค่ะท่านก็แชร์คลิปนี้ใน Facebook ของท่านเขียนว่าให้ภาพเล่าเรื่องในคลิปเป็นคลิปของสสหนุ่มนครนายกคุณเกรียงไกรกิตติธเนศวรค่ะไลฟ์ขณะที่ท่านรัฐมนตรีพลพียืนคุยกับเจ้าหน้าที่ในคลิปจะเห็นคุณพลพีพูดว่าฝนที่ตกเยอะขนาดไหนเจ้าหน้าที่บอกตก1ใน3แล้วคุณพลพีก็บอกงั้นถ้าสมมุติว่าพี่อ่ะปิดเขื่อนปิดการระบายสักครึ่งชั่วโมงนึงโอ้คนข้างล่างใจฟูเลยนะไม่ได้ปิดถาวรนะปิดสักครึ่งชั่วโมงปิดชั่วโมงนึงหรืออย่างตอนนี้สมมุติเปิด 5% พี่ก็กลับมาเปิดสัก 3% เพราะว่าน้ำที่มันมาเติมอ่ะน้ำฝนน้ำเหนือมันน้อยกว่าเมื่อวานถูกมั้ย
1: ไอ้ที่มันตกเนี่ยก่อนหยุดตกเยอะขนาดไหน
2: ถ้าตกเยอะขนาดไหนก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วกันนะอัตราส่วนก็คือ1ใน3
1: 1ใน3ผมก็ถือว่าน้อยพี่ลองคำนวณให้ผมดู
2: ทางเดี๋ยวประสานกับทางครับเทียบปริมาณกัน
1: ไม่คือเนี่ยสมมุติว่าพี่ปิดได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโหดแม่งข้างล่างหลายฟู
2: เราไม่ปิดเดียวว่าต้องเปิดแล้ว
1: ไม่ได้ปิดถาวรหรือว่าที่ปิดครึ่งชั่วโมงปิดชั่วโมงนึง
2: ให้ดูใจชื้นหน่อย
1: แล้วกลับมาปล่อยหรือว่าที่พี่เปิด 5% ใช่ไหมพี่ก็กลับมาเปิด 3% พอน้ำมันเติมน้อยลงกับเมื่อวานถูกไหม
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: กลัวให้มันมีโอกาสหายใจหน่อยระบายออกไปบ้าง
1: ครับขอชั่วโมงเดียว
4: ได้ครับ
0: นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ท่านรัฐมนตรีพลพีก็ให้สัมภาษณ์สื่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะย้ำว่าเจตนารมณ์ของตนเนี่ยตอนที่ไปที่หน้าเขื่อนได้สอบถามกับผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านประกันชนเกี่ยวกับการชะลอปล่อยน้ำเพื่อให้เป็นการลดผลกระทบจากชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนค่ะนี่คือเจตนารมณ์แท้จริงของตนในวันนั้นมีแค่นั้นมองว่าหากชะลออาจจะสามารถคงระดับน้ำในบ้านเรือนของประชาชนที่ท้ายเขื่อนที่ตอนนั้นอยู่ประมาณ30เซนเนี่ยอาจจะคงไว้เท่าเดิมได้หรืออาจจะทำให้น้ำลดลงได้ด้วยซ้ำเจตนารมณ์มีเพียงแค่นั้นยืนยันนะคะว่าไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดเขื่อนถาวรหรือปิดการระบายน้ำจนให้น้ำด้านล่างเขื่อนมันแห้งไม่เคยสั่งแบบนั้นผมถามเขาด้วยซ้ำปรึกษาเขาด้วยซ้ำที่สำคัญต่อให้ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดที่จะทำให้เขื่อนแตกแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรผมน้อมรับหมดเพราะในเมื่อวันนี้ต้องมี escape goat หรือต้องมีแพะผมรับไว้แล้วกันส่วนอาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแต่บอกว่าอาจารย์ก็ขอบคุณที่ท่านวิเคราะห์และสอนอ้อมๆแต่ก็หวังว่าลูกศิษย์ของท่านเมื่อออกมาแล้วจะวิเคราะห์โดยคำนึงถึงประชาชนด้วย
5: เราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมุติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมุตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจน จนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกนะครับขอคุณอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็สอนผมอ้อมๆก็ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็หวังว่าลูกศิษย์อาจารย์ออกมาก็จะวิเคราะห์ในเชิงของประชาชนแล้วก็ในมิติต่างๆโดยเนื้อหาที่เราได้รับข้อมูลหน้างานจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: นักข่าวเราค่ะได้สัมภาษณ์อาจารย์สิตางอีกครั้งหลังจากรัฐมนตรีพลพีชี้แจงว่าไม่ได้สั่งปิดถาวรแค่ชะลอการระบายอาจารย์บอกอ๋อเขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ดีนะคะแต่ก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วยังไงก็จะไปทักท้วงกรมชลซึ่งเขารู้หน้าที่รู้เทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
6: มองที่ท่านรัฐมนตรีพลพีตอบว่ายังไงบ้างครับอาจารย์
7: ก็เขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะยังไงก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้ทางเทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นละกันไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
0: แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะอาจารย์สีตางเนี่ยก่อนจะวางสายยังกำชับกับนักข่าวเราน้องทันอย่าลืมนะเอาไปออกด้วยนะมันไม่ใช่ที่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นออกให้แล้วนะคะอาจารย์
8: อาจารย์ครับได้ฟังอยู่ไหมครับ อ้าวคุณผู้ชมฮะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก่อนการประชุมครม.เนี่ยมันก็มีคำถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะดราม่าที่บอกว่าเรือเนี่ยมันจะเข้าพื้นที่เนี่ยไม่ได้นะต้องรอนายกเข้าก่อน
0: เมื่อคืนนี้ท่านนายกไปลงพื้นที่อะค่ะ
8: ข้าวจะไปแจกไม่ได้นะรอนายกเข้าพื้นที่ก่อนวันนี้หลังประชุมครม.นักข่าวถามเรื่องนี้ครับว่ามันมีกระแสออกมาทำนองนี้ท่านนายกใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะมั่วซั่วแอบอ้างเราไม่เคยมีนโยบายนี้ทุกอย่างมันมีระบบของมันอยู่แล้วได้มีการเชิญปลัดกรุงเทพเชิญอธิบดีกรมชลประทานทุกอย่างเราวางแผนร่วมกันหลักๆคือเราเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ไปเรื่องสูบน้ำเลยวันนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นใจให้การสูบน้ำผ่านออกจากพื้นที่ประสบภัยมากที่สุดได
9: ้ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารที่เข้าไปในพื้นที่วันนี้เรานึกถึงเรื่องฟื้นฟูแล้ว
8: ฟื้นฟูแล้วนะฮะอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วไม่มีนโยบายแบบนี้ไม่ต้องรอนายกทีนี้การประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็อนุมัติงบกลาง 4,731ล้านบาทนะครับช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศรวมไปถึงเคาะเงินโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านบาทก็จะใช้เวลา8ปีในการทำนโยบายตรงนี้และนายกอนุทินครับหลังประชุมครม.ก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจท่านนายกเนี่ยถูกถามเรื่องของเสียงที่อาจจะเป็นการตำหนิไปถึงตัวนายกโดยเฉพาะตอนลงพื้นที่ที่ค่อนข้างแรงท่านนายกบอกว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านแต่จะเร่งหาทางแก้ไขยืนยันว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งสูบทั้งเร่งระบายและยืนยันว่ายังจะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจากประชาชนขออภัยประชาชนด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมทีนี้เพื่อให้มันครบถ้วนสักหน่อยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ในบรรยากาศของการประชุมครม.หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรัฐมนตรีก็อาจจะต้องลงพื้นที่เยอะท่านนายกก็ลงพื้นที่ด้วยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขครับ พร้อมด้วยคุณหมอพีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเอายาป้องกันฉี่หนูมาแจกรัฐมนตรีไม่รู้แกระบุใครหรือเปล่าเป็นการเฉพาะนะตูนเนาะ
0: แต่ตูนนึกถึงภาพท่านนายกเดินเท้าเปล่าอะค่ะวันก่อนนี้ท่านลงกลับมาจากต่างประเทศแล้วท่านลงเลยอ่ะ
8: เอาถ้างั้นดูบรรยากาศการแจกยาฉี่หนูกันสักหน่อยนะฮะช่วงของการประชุมครม.แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพครับ
10: ผมไม่เคยมีแผลครับผมเด็กดีแต่ถ้า
11: แจกยาอะไรกัน
10: อันนี้ยาโรคปัสสาวะปัสสาวะหนู
12: ไข้ฉี่หนู
10: ไข้ฉี่หนูครับ
12: เวลา
10: สำหรับคนมีความเสี่ยงลุยน้ำนานนะครับแล้วก็มีแผลนะครับก็สามารถทานได
1: ้ทานอะไรเอ่ยก่อนอาหารหลังอาหาร
11: หลังอาหาร
10: หลังอาหารให้คุณหมอเป็นคนอธิบาย
1: อ๋อทานแล้วจะขึ้นไส้ใช่ไหมครับ
10: นั่นอาหารหลังอาหารนี่แบบนั้นออกพี่กินปล่อยไปด้วยมันจะบาดกระเพาะ
1: อ๋อมันจะได้แบบออกฤทธิ์นานหน่อย
10: แล้วแต่พี่เลย
1: โอเคได้เลย
11: กว่าจะย่อยกันที่หน้า
10: แต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องครับพี
1: ่อ๋อมีอาการค่อยทาน
10: มีอาการ
11: อาการ
1: อาการอะไรบ้างเลย
10: อาการคือไข้สูงปวดตัวหนาวสั่น
11: ตาแดง
1: หนาวสั่นนั่นเวลานายกรายงาน
13: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
14: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
15: Like the soy! 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
16: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
15: It's real
17: เราจะมายืดเส้นยืดสายกันก่อนด้วยท่าทีแอคชั่น
18: เรามีกฎกติกาพิเศษค่ะเรามาดูกันว่าคืออะไร
19: ลึก Data Center โครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี1ตุลาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
20: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
21: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
22: ภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
23: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
24: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
19: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้ 6:00 น.
0: มีใครเห็นมุกบ้างไหมเนี่ย
25: ลุงโป้ก็หายไป
26: หรือว่า2คนนั้นตั้งใจไปตามหาหน้ากากชิ้นส่วนที่2
27: ลุง
28: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าล่าในโลกจริงจะได้รับผลกันเช่นกัน
29: ไม่พอนะลุงจะตายไม่ได้นะลุงผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผม
30: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
32: เดี๋ยวไปเลย
33: ไซเลนเสียพี
32: ่เบนโต
33: เผ็ด
34: จนหน้าแดง

0: ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะโตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
1: คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางกทม.ออกประกาศสำคัญ2ฉบับด้วยกันครับอย่างที่เราทราบนะครับใน50เขตเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3พื้นที่สำคัญถ้าอ้างอิงจากประกาศของกทม.เอาตารางฉบับนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ทั้งหมด50เขตจะแบ่งออกเป็นพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบซ้ายสุด21เขต
2: ค่ะ
1: 21เขตนี้ปลดออกจากพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะฮะดังนั้นก็จะเหลือตรงกลางก็คือพื้นที่ประสบภัยปานกลางมี14เขตและฝั่งขวาสุดคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตซึ่ง2ช่องนี้ยังคงเป็นพื้นที่สาธารณภัยและประกาศอีกฉบับหนึ่งก็เน้นย้ำว่าพื้นที่ฝั่งขวาสุดเนี่ยครับคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสุดโรงเรียนในสังกัดกทม.ขอให้หยุดเรียนตั้งแต่30กันยาถึง2ตุลาเลยนะครับเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน15เขตนี้
2: ก็คือหยุดไปจนถึงวันศุกร์นี้เลยค่ะ
1: 30กันยาถึง2ตุลาคมส่วนพื้นที่เขตอื่นๆให้ผอ.โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสมวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงนะครับคุณผู้ชมครับ40จุดวิกฤตเนี่ยหลักๆจะอยู่ในพื้นที่โซนคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนผู้ว่าพูดเหมือนเดิมนักข่าวไม่ถามหน่อยหรอคือถนนหนทางถนนหลักเนี่ย2วันส่วนซอยย่อยกับชุมชน7วันคือเมื่อวานก็2กับ7
2: ถ้าเมื่อวานสมมติเอาชุมชน7วันเนาะเมื่อวานท่านพูดว่า7วันนี้มันก็น่าจะต้องเหลือ6วันไหมคะ
1: วันนี้ก็ยัง7เอาฟังสิ
3: วิกฤตอยู่นะผมว่าวิกฤตอยู่ประมาณถ้าดูตัวเลขล่าสุดประมาณ40จุดนะแต่ว่าก็จะเป็นคลองหลักๆก็จะเป็นคลองประเวศแล้วก็มีคลองแสนแสบด้านบนคลองลาดพร้าวด้านบนบ้างตัวที่อาจจะยากที่สุดคือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผักดันน้ำมาตรฐานการน้ำโดยทั่วไปดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้ที่ร่มกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
1: เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเลขสำคัญ2กับ7นะฮะเดี๋ยวรอฟังแถลงพรุ่งนี้นะฮะถ้ายังเป็น2กับ7ไม่ยอมแล้วนะฮะนักข่าวต้องถามให้แล้วนะคือเดือดร้อนจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้คือหนักสุดจริงๆอย่างที่บอกว่าคลองคดเคี้ยวทำให้การสูบน้ำทำได้ยากชุมชนสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีธา12ชาวบ้านออกมาบอกนักข่าวบอกว่าไม่มีใครมาดูเลยนี่คือกลุ่มแรกเลยนักข่าวช่อง3ขอบคุณมากๆฝากถึงรัฐบาลหน่อยลืมเหรอว่ามีกรุงเทพกรีธาอยู่ในแผนที่กทม
4: จะประสบมาจากที่ผมเกิดมาจากพื้นที่นี้นะครับไม่เคยหนักเท่านี้ก่อนน่าจะเกือบ50ปีที่เราเจอหนักขนาดนี
5: ้
4: ปกติเราจะเจอแค่ไม่เกิน2นิ้ว
6: ตะตุ่มขึ้นตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: เอาอยู่บนครับ
6: เราเคลียร์ในบ้านได้
4: เราเคลียร์กันได้แต่รอบเนี้ยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการบอกกล่าวไม่มีกระสอบทรายมาให
6: ้ไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเลย
4: เราปกป้องกันเอง
6: ปี54มีทหารถ้าตรงนี้ท่วมเงี้ยเราไปปักซอยเราก็ยังพอใช้รถทหารได
4: ้ปกป้องให
6: ้ปีนี้ไม่มีค่ะรัฐบาลไม่มีค่ะชุดนี้ไม่มีเลยค่ะออกไปเลยค่ะใช่คิดว่าถ้าทำไม่ได้อย่าอยู่ค่ะอายค่ะน่าอายมากค่ะถ้าจัดการอะไรไม่ได้เลย
5: เพราะวันนี้มันวันที่5แล้วเน
6: า
5: ะ
6: 5แล้วค่ะใช่แล้วนี่กรุงเทพนะคะกรุงเทพ
4: นะครับหน่วยงานทุกอย่างไม่โผล่มาช่วยชุมชนทั้งคลอง
6: ต่อให้แบบมันท่วมแล้วปุ๊บอ่ะคุณก็แมเนจครัวรัฐบาลนู่นนี่นั่น
5: ปิงครับ
7: ปิง
5: อ๋อแล้วมันจะมี
6: กรอบโอ้ยอ้าวพี่เดินดีกว่าเดิน
4: ปิงนะไปครับ
6: ไปเดี๋ยวเราจะไป
4: อยู่ดีว้ายไปดีกว่าครับ
8: ยังไม่มี
4: โอ้ยไม่ไหวแบบนี้เห็นไหมครับความลำบากของพวกผมต้องลำบากของปิงก็เกาะโอ้ย
1: นี่กรุงเทพกรีธา12เขตบางกะปิเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหลายจุดนักข่าวของเราเนี่ยนะอ้นก็โดนปิงกัดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนี่ยฮะเดือดร้อนจริง
2: ๆ
1: ทีนี้ในกลุ่มคลองประเวศบุรีรมย์เราไปต่อที่อีกจุดหนึ่งนะฮะเคหะร่มเกล้าชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วน
2: ะ
1: น้ำดื่มมันไม่พอแล้ว แล้วแท้งน้ำสำรองหมดแล้วน้ำประปาไม่มีแล้วเราจะอยู่ยังไง
7: เขาจะขาดน้ำขาดอาหารทั้งหมดเลยเพราะมันเหมือนว่ามันจะเข้าไม่ถึงครับตอนนี้ของจะเข้าไม่ถึงเลย
8: ตอนนี้มันมีชุดที่รองรับอยู่
7: ใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นตึกด้านหลังอ่ะเห็นว่าที่ผมไปมาเมื่อวานไปเอาน้ำเอาของให้ญาติครับก็คือว่าตอนนี้คือมันท่วมมิดคออัน
8: นี้ต้องถามพี่ว่าณตอนนี้เราจัดการปัญหานี้ยังไงด้วยตัวเองยังไงบ้าง
7: ตอนนี้ก็เรือก็แบบ
8: มีขยะแบบ
7: ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเก็บได้อะไรก็ช่วยกันไปมากกว่าลอยออกมาใช่ครับแล้วก็ขยะพวกแบบพวกกล่องโฟมก็ประกอบเรือกันข้างในก็จะประกอบเรือ
9: ตอนนี้ใหญ่ๆเลยพี่สูบน้ำออกแบ่งกันมาก
1: จริงๆยังมีอีกเป็น10เสียงเลยของนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือดร้อนต้องอพยพแล้ว
2: มาดูอีกโซน

0: หนึ่งนะคะคือโซนของคลองแสนแสบเริ่มที่แฟลตคลองจันทน์กันก่อนเลยนะคะก็ดีขึ้นบ้างน้ำเริ่มลดอีกอย่างนึงคือชาวแฟลตเริ่มปรับตัวค่ะตอนนี้แต่ละตึกนะคะมีการตั้งโรงครัวทำอาหารทานกันเองฝากมาบอกยังทุกคนที่เข้ามาช่วยค่ะว่าเอามาให้เป็นพวกวัตถุดิบก็ได้นะเพราะบางทีอะค่ะเอามาแจกเป็นข้าวกล่องมันเน่ากว่าจะมาถึงมันเน่าเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอาหารแห้งหรือวัตถุดิบสดๆให้ทำอาหารกันเองอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือน้ำสะอาดตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่มาแจกไม่พอนะคะคือแต่ละคนเนี่ยนอกจากต้องใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันใครลุยน้ำก็ต้องล้างเท้าล้างตัวแถมยังต้องปันส่วนมาไว้ทำอาหารอีกขอน้ำดื่มเพิ่มรวมถึงยาป้องกันโรคฉี่หนูโรคนั้นกัดเท้าและยาแก้ไขเห็นว่าทางกองทัพกับมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ประสานเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนที่ราชมังคลากีฬาสถานคุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยน้ำก็ยังสูงเกือบเมตรนะคะคือข้างในมันเป็นแอ่งกระทะแล้วคุณผู้ชมดูสิที่นี่มีรถจมน้ำเนี่ยเป็นร้อยคันค่ะรปภ.ของสนามบอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์แล้วเพิ่มขึ้นไวมากตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ80คนนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.แม่บ้านและคนดูแลค่ะมีนักกีฬาบางส่วนด้วยที่ไม่อพยพเพราะคิดว่ายังพออยู่ได้แต่เวลาซ้อมก็ออกไปซ้อมนอกพื้นที่กันส่วนนักกีฬาพาราลิมปิกหรือนักกีฬาคนพิการอพยพกันออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคำถามว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่จมน้ำเป็นร้อยคันไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปรปภ.ท่านนี้บอกว่าไม่มีใครคิดอ่ะ54ก็ไม่ท่วมสูงเท่านี้แล้วต่อให้มีเครื่องสูบน้ำก็สูบไม่ได้เพราะน้ำคลองแสนแสบมันสูง
1: เพราะว่าบางคนก็ไม่คิดว่าจะท่วมครับผมว่าปกติน้ำปี54ใช่ไหมมันไม่มาถึงนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ก็เลยไม่มีใครแบบเขาไม่ค่อยเขานึกว่าไม่ท่วมเอาประมาณนี้ว่าไม่ท่วม
2: ประตูเรากับ
1: จราจรใจ
2: ทางมอรามนะ
3: ดูจากที่เราสำรวจรอบๆเนี่ยที่รถที่เสียหาย
2: กี่คันก็เตกำลังช่วยงานตรงกัน
1: ได้อยู่มีได้ราชมังด้วยเยอะๆครับเยอะ
3: ข้างใต้แสดงว่าเยอะมาก
1: เยอะครับบอกไม่ทันก็เยอะ
4: เกินห้าสิบคันได้หรือคนเกิน
1: ได้ได้เกินได้ครับ
3: มันจะถึงร้อยไหม
2: ความน้ำใช้ได้แต่น้ำสำรอง
1: ตอนนี้มันเข้าไม่ได้ตอนเราจะมาม ันดูได้แค่ฝั่งเดียวฝั่งมันท่วมหมดเลยข้างใน
5: คุณผู้ชมครับดูประกาศเซลบอร์ดแคสต์จากปทุมธานีครับข้อความแจ้งเตือนนะครับเมื่อตอน 16:49 นาทีครับกทม.เตือนระดับน้ำสูงครับพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและหนองจอกนะครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.กำลังเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวให้ครับขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมและติดตามสถานการณ์ส่วนจังหวัดนนทบุรีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพิ่มเติมนะครับในอำเภอบางกรวยครับก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขึ้นที่หน้าจอได้เลยตามประกาศฉบับนี้นะครับ7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางกรวยเป็นพื้นที่ประสบภัยครับ
0: และจากสถานการณ์นี้นะคะสิงอาสาก็ออกช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโดยร่วมกับปภ.และศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีนำรถโฟร์วีลยกสูงลำเลียงน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานกระจายไปยังศูนย์พักพิงต่างๆค่ะแล้วก็นำรถบรรทุก6ล้อไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัยด้วยนะคะอย่างเช่นไปช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนในชุมชนคลอง3วาไปยังศูนย์พักพิงหรือไปช่วยเหลือประชาชนในแฟลตคลองจันทน์อพยพไปยังศูนย์พักพิงอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นเครือข่ายกู้ภัยสิงอาสาทั่วประเทศยังระดมกำลังเข้าพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วอยุธยานครนายกปราจีนบุรีและจะช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
5: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: English on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Peak ข้าวของน้ำมันจะแพงขึ้นยังไงเซ็งขอผ่านก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ค่ะข้อมือเซ็นนี่แหละค่ะที่แพงกว่า
7: โอ้ยเจ็บ
6: แล้วถ้าอยากจะบอกว่าข้อมือแพงหรือเคล็ดนี่จะบอกว่ายังไงนะคะMy wrist is sprained. My wrist is sprained. ข้อมือของฉันเคล็ดค่ะ sprained แปลว่าแผลหรือว่าเคล็ดนะคะแต่อย่าจำสลับสับสนกับคำว่า strain แปลว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นเอ็นยึดค่ะอย่างเวลายกของหนักๆแล้วรู้สึกปวดตึงที่หลังขึ้นมาเนี่ย I felt a strain in my back. ฉันรู้สึกปวดตึงที่หลังค่ะสงสัยกล้ามเนื้อจะอักเสบค่ะพอพูดแล้วเซนก็เริ่มรู้สึกตึงๆอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย

0: าจะหาร้านนวดใกล้ฉันไปนวดซะหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในที่สุดที่หยดก็ทะลุ400ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมุ่งหน้า500ล้านผมต้องใช้คำว่านี่เป็นการทำสถิติเปิดตัวสูงสุดของปีนี้เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ใช้ระบบ IMAX DMR ที่หยด2ทำรายได้ทั่วประเทศทะลุ700ล้านเร็วที่สุดคือ19วันและยังขึ้นแท่นหนังรายได้สูงสุดตลอดกาลในเวียดนามแล้วไม่น่าเชื่อไหม
1: ค่ะ
0: สะพรึงเมื่อวานนี้ได้รับทราบว่ารายได้ของที่หยดในประเทศไทยทะลุ800ล้านบาทแล้วนะครับท่านผู้ชมที่หยด3ทะลุ300ล้านแล้วเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชม
2: มาที่ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องที่หยด3กันดีกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้มากกว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
1: Universal Studio สิงคโปร์เปิดตัวบ้านผีสิงที่หยดค่ะในเทศกาล Halloween Horror Nights ครั้งที่13ที่สิงคโปร์นะคะก็ชวนแฟนๆภาพยนตร์ที่หยดทั่วโลกมาร่วมสัมผัสกับความหลอนที่บ้านผีสิงที่หยด Death Whisperer 3 Ghosts Around the World
3: ตอนพักที่หยดพักหนึ่งก็ใช้เวลาเตรียมตัวอยู่นานมากๆต่อด้วยพักสองพักสามแล้วก็วันนี้ก็เป็นสมิงเขาขวางไม่ได้เป็นการกลับมาร่วมกันแต่ว่าเป็นการทำงานด้วยกันมาเหมือนครอบครัวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการนำเสนอสิ่งที่พวกเรารักแล้วก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟัง
4: คุณกิจที่เขียนบทประพันธ์ของที่หยดนะครับเขามีหนังสือเล่มอื่นซึ่งมันเกี่ยวกับทวารของที่หยดนะครับก็ปรึกษาคุณเชษว่าเอ้ยมันมีสมิงเขาขวางนะครับคุณเชษมันมีครับคุณเชษก็สั่งว่าเราลองไปศึกษาและพัฒนาดูเรามีปักธงไว้ว่าเราจะทำกันตั้งแต่ตอนที่ทำที่หยดภาค2แล้วครับมันก็ถึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา

0: ้อยตีทับกับพวกหน่วยข่าวกรองที่สูญหาย
1: ร้อยตีทับมันหายไปแถวไหน
0: ข่าวขวาง
1: พี่ก็รู้ในป่าข่าวขวางมันมีอะไรขอโทษนะพี่งานนี้ฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงๆว่ะ
2: เพชรรู้ว่าทำอะไรที่นี่
3: ที่หน่วยหนูเขาให้หนูมาช่วยทำภารกิจตามหาคนหาย
2: ภารกิจนี้มันอันตราย
4: ถ้ากลัวลุงก็กลับบ้านไป
1: เองไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรกูปากดีกว่า
5: ผมศึกษาป่าข่าวขวางทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะเจอไอ้นี่สันนัดสองนัดผมเป่าให้ปิ้วเลย
4: มันไม่ง่ายมันยิงปืนงานวัดหรอกนะเว้ยเฮ้ย
1: ลูกเขยจ่าได้เปี้ยว
6: เพื่อนลูกข้าเว้ยลึ่ง
1: ข่าวขวางเป็นหุบเขาที่ทุรกันดารเต็มไปด้วยเสือสางช้างร้ายโดยเฉพาะไอ้โหงมันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

0: จริงๆสมิงของขวัญก็เป็นตัวเฉลยด้วยซ้ำที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ความผูกพันถ้าจะสังเกตที่หยด1 2 3จะประพันธ์กับพี่ยักษ์จะรักกันมากอันนี้เหมือนจะตอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าความรักก็เกิดจากความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเป็นครอบครัวเลยนะฮะก็รวมถึงน้ำเพชรด้วยแล้วก็เป็นตัวเฉลยหมดเลยว่าทำไมถึงได้ไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนอย่างเดียวแต่เป็นทั้งครอบครัวเดียวกัน
1: ญาติ
2: แม่พี่เอาพาจ่าประพันมา
3: อะไรอาจารย
4: ์งัดไม่ขึ้นสงสัยเขาไม่อนุญาตว่ะ
5: เขาไม่อนุญาตหรือว่าแรงไม่มี
4: มันมารอต้อนรับเราแล้วใช่ไหมจ๊ะ
6: กลางวันมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน
4: ่คิดได้ยังไงไอ้โขมว่าผีมันปีนต้นไม้ไม่เป็นฮะ
6: เออจริงผีขับรถกระบะกูก็เห็นมาแล้ว
4: ถ้าไล่ผีสั้น
6: ๆวิ่ง
4: จ้าจะไม่เราสู้กันที่เขาขวางได้ไหม
0: เราได้กลับไปดูชีวิตของยักษ์ในช่วงที่อยู่ค่ายทหารนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นยักษ์ในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นในภาคที่หยดหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยครับความเป็นวัยรุ่นเลือดแรงนะครับ เป็นหัวโจกของทหารพลทหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวตายซึ่งนั่นจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันทุกคนได้เห็นที่หยด1 2 3ในความผูกพันของยักษ์กับจารพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนสนิทต่างวัยนะครับแต่ว่าสาเหตุของที่ทั้ง2คนเนี่ยมาสนิทกันได้ขนาดเนี้ยเกิดจากอะไรเนี่ยอยู่ในสมิงเขาขวาง
6: ที่หยดภาคนี้ตอนสมิงเขาขวางนี้เป็นตอนที่ย้อนกลับไปย้อนก่อนที่หยด1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นจารพันธ์ก็คือหนุ่มขึ้นกว่าเดิมย้อนกลับไปตอนสมัยที่จารพันธ์พึ่งออกจากราชการใหม่
0: ๆผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะแล้วผมก็ดีใจมากๆนะที่ผมได้ร่วมงานกับพี่แฉะตั้งแต่ที่หยดหนึ่งจนเดินทางมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่แฉะเป็นคนที่ในเรื่องการทำงานพี่แฉะเนี่ยเราควรที่จะเอาแบบอย่างเขาเหมือนกันครับมาก่อนเวลานะครับตรงเวลาไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยแล้วแกก็จะแบบอยู่ง่ายกินง่ายดูแลง่ายอะไรก็ได้สบายสบายนะครับซึ่งผมก็มองตัวเองว่าถ้าผมว่าในอนาคตเนี่ยผมอายุเท่านี้เนี่ยผมยังจะมีเรี่ยวแรงผมยังจะมีพลังใจพลังกายที่แบบจะมาทำงานออกกองตากแดดเล่นแอคชั่นอีกนะครับผมขนาดพี่ชัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พี่ชัยก็เป็นเหมือนไอดอลที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแบบอย่างที่ดีอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆที่พี่ชัยมีให้เราเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่แฉะเป็นจ่าประพันธ์ที่เหมาะสมที่สุด
6: เอาจริงๆเลยภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจส่วนหนึ่งเพราะว่าพอหนังเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่เราหนักใจเรื่องแรกเลยก็คือเรารู้สึกเลยว่านี่เราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเริ่มจากการที่เราต้องทำตัวย้อนกลับไปอ่ะภาคเนี้ยมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือดมากๆเพราะมันต้องต่อสู้กับพวกเสือต่างๆในป่าแล้วก็โลเคชั่นต่างๆที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นพอสมควรเพราะฉะนั้นการพรีเทนดิ้งหรือเตรียมร่างกายจะต้องพร้อมก็บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้ให้คนดูได้เห็นแล้วก็เชื่อว่านี่คือจักรพันธ์ที่ก่อนภาคหนึ่งของที่หยดนะหลังจากที่หยด3เนี่ยผมก็คือเหมือนทั่วไปผมก็ปล่อยตัวเองฟรีเลยน้ำหนักมันก็ขึ้นไปถึงประมาณสัก100-103ก็เลยชาเลนจ์ตัวเองก็คือต้องทำให้ได้ทุกวันทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงเนี่ยผมจะเห็นหน้าณเดชครั้งแรกเลยทุกครั้งเพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนที่จากกันที่ภาค3อ่ะเขาพูดคำเดียวว่าพี่แล้วเจอกันนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาเล่นสมิงเขาขวางแล้วแบร์เขาก็ส่งไลน์มาให้อ่ะซึ่งเอาจริงอ่ะผมทำยังไม่ถึง1/3ที่แบร์ส่งมาให้เลยนะน้ำหนักมันยังลงมาขนาดเนี้ยแล้วเวลาเรามากองถ่ายอ่ะเวลาเราแต่งชุดหรือทำอะไรย้อนยุคหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามาใกล้สิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราก็อยากให้หนังมันออกมาดีส

0: Taste Thailand Season 7
1: รอบนี้ก็ตามหาไอคอนิกคนใหม
2: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
1: ๆถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
0: สู้กันเลยฮะ
3: ตอนนี้ยังค่ะ
1: ยังค่ะ
4: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
1: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
0: ยกครับ
5: What kind of point you trying to make?
6: Finish your sentence, girl.
5: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
7: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
8: 19ปี
9: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
10: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
11: ถ่ายมุกเมโล
12: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
13: พอดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
14: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
13: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: มึงมาทำไม
18: พอดีกูได้หลักฐานเพิ่มเติม
19: ไอโอมให้ไปดูว่าสมุดบัญชีมันยังอยู่ไหม
17: กูแค่อยากหาเหตุผลไว้ว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกกูอ่ะ
20: มีอะไรวะ
21: พี่มันทำไอโอมผมบ้าแล้วพี
15: ่สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เสือสมิงเนี่ยครับจริงๆแก่นของมันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกของรัชกาลที่5นะฮะสมัยที่ไปประพาสจันทบุรีก็มีเล่าถึงเรื่องเสือสมิงนะครับแต่ว่าในสมิงเขาขวางเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะเป็นสมิงอาคมหรือว่าที่เรียกภาษาสมิงนะจะเป็นตามบันทึกของหมอปัดแน่นะครับเป็นการที่คนนะฮะใช้วิชาคมมากๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ของเข้าตัวและกลายเป็นเสือสมิงครับจริงๆจุดเริ่มต้นของสมิงเขาขวางเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลนี่นะก็ต้องพูดว่าเกิดมาขึ้นพร้อมกับที่หยดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากได้รับการติดต่อให้ทำเป็นนิยายเนี่ยผมก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ในช่วงที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับก็ได้นั่งปรึกษากันระหว่างคนในพื้นที่แล้วก็ญาติแล้วก็คนรู้จักนะฮะระหว่างพูดคุยกันเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะหลุดคำพูดว่าน่ากลัวเหมือนสมิงเขาขวางขึ้นมาผมก็เลยแบบใช่เลยอันนี้เป็นไอเดียที่ผมจะนำมาต่อยอดครับ
1: เรื่องสมิงเขาขวางมีที่มาจากแรงบันดาลใจนะครับที่ได้รับมาจากนิยายของคุณจิตตังเรื่องสมิงเขาขวางนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นพรีเควลหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่หยดแววเสียงคนคลั่งนะครับต้องบอกว่าสมิงเขาขวางเนี่ยเป็นนิยายที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในใจของผู้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นความยากเลยก็คือว่าเราจะถ่ายทอดตัวอักษรเหล่านั้นออกมาเป็นภาพให้ผู้ชมได้เห็นแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมได้ยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่หยดแล้วเนี่ยเรามี FC นะครับผมจำนวนที่ติดตามเรื่องของผีชุดดำนะครับมาเช่นเดียวกันครับเรื่องสมิงเขาขวางเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนๆนิยายได้ติดตามแล้วเนี่ยก็จะพบเลยว่าเฮ้ยความน่ากลัวความเล่นลับของเสือสมิงตัวนี้ใครกันแน่นะที่เป็นเสือสมิงตัวจริงนะครับตรงนี้เองครับเราต้องรักษาอารมณ์ของเรื่องเอาไว้ให้ได้ซึ่งนั่นคือความยากนะ

ในสมิงเขาขวานะฮะนอกจากคือมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะมีนายทหารกลุ่มหนึ่งนะครับที่เดินทางเข้าไปเขาขวางเพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วก็เกิดการหายสับสูญไปยักษ์และเพื่อนก็เลยถูกเรียกให้มารวมกลุ่มเพื่อจะออกไปตามหาโดยที่จ่าประพันธ์ที่เลิกเป็นทหารไปแล้วปลดประจำการไปแล้วนะครับก็ถูกผู้พันฤทธิ์ชวนให้มาทำภารกิจโดยที่ตอนแรกจ่าประพันธ์ไม่อยากจะไปแต่จ่าพัชจ่าผูคือในภารกิจดันมีน้ำเพชรลูกสาวของจ่าประพันธ์ที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกให้เข้ามาร่วมภารกิจจ่าประพันธ์ก็เลยต้องตามเข้าไปเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่

0: จะปกป้องลูกสาวในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเจอเหตุการณ์มากมายที่ไอ้สมิงตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าสมิงผีนะฮะเข้ามาปั่นป่วนเข้ามาขัดขวางเข้ามาทำให้ภารกิจไม่สำเร็จรวมถึงพยายามจะทำร้ายทุกๆคนในนี้มันจะเกิดการร่วมมือระหว่างยักษ์จาประพันธ์และทหารคนอื่นรวมถึงตัวน้ำเพชรด้วยเพื่อที่จะกำจัดเพื่อที่จะสู้กลับของกลุ่มทหารนี้จากที่โดนสมิงเล่นงานมาตลอด
1: สวัสดีครับผมเดี่ยวชูพงษ์ช่างปรุงนะครับผมรับบทเป็นหมวดทัพครับอยู่หน่วยข่าวกองกองพลเสือดำครับ
2: สวัสดีครับผมแบงค์โตเล็กเป็นคนพิเศษครับในสมิงเขาขวางรับบทเป็นพันชัดครับ
1: ส่วนของหมวดทัพนะครับก็จะเป็นตัวต้นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปสืบราชการในป่าเขาขวางนะครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่ใช่เกี่ยวกับภารกิจแล้วก็หายสาบสูญไปก็เป็นเหตุให้กับพันชัดแล้วก็ทางยักษ์เข้าไปตามจ่าประพันธ์อะไรนี้เข้าไปตามตัวอะไรนี้ครับผม
2: ครับก็สำหรับผมก็ เหมือนกับเป็นพรานนะครับเป็นในพรานก็คือมีภารกิจที่จะต้องทางยักษ์แล้วก็จ่าประพันธ์ทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปในป่าสมิงเขาขวางซึ่งเราชำนาญในเรื่องของป่าสมิงเขาขวางอยู่แล้วครับ

0: พันติฤทธิ์นะฮะก็รับบทโดยพี่ปูสาจักพี่ปูก็เราจะเห็นงานเขาส่วนใหญ่ในหนังต่างประเทศที่มาถ่ายในไทยหรือเขาก็บินไปถ่ายต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่ปูเป็นนักแสดงที่ถึงแม้จะอายุขนาดนี้แล้วแต่เขาแบบมุ่งมั่นมากแล้วก็เล่นจริงทุกซีนทุ่มเทมาก
1: สวัสดีครับผมสาจักบุญธนกิจนะครับได้รับบทเป็นพันตรีฤทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับผมโชคอัครินทร์ครับรับบทเป็นพระเดชครับ
1: ผมก็เหมือนตัวจริงเนี่ยครับเป็นผู้โสมีอะไรพิลึกพิลับนิดหน่อยที่เข้าไปร่วมทีมงานกับเขาแต่เรามีอันเดอร์โทนมีอะไรของเราที่เราที่เหตุผลที่เราเข้าไปแหวกเขาเนี่ย
2: ผมมาเหมือนเป็นคอยอารักขาพันตรีครับแล้วก็คาแรคเตอร์เขาก็จะเงียบๆขึ้นแต่ว่าเป็นคนที่เก่งคอยช่วยเหลือพันตรีทุกช่องทาง
3: ในที่หยดสมิงขอขวานะครับก็มีตัวละครหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะในกลุ่มของการเป็นทหารที่ต้องเข้าไปแบบภารกิจเนี่ยมันต้องมีเหมือนคนขับรถอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีตัวละครแบบไหนเข้ามาเพื่อสร้างสีสันผมไปเจอคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ชายโนนะฮะซึ่งคลิปเขาช่วงนั้นกำลังเริ่มดังขึ้นมาจากการที่เขาแบบร้อง cover เพลงแล้วก็เต้นแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่าสนใจมากผมก็เลยลองให้ทีมงานเนี่ยทำการติดต่อเข้าไปแล้วก็เขาอ่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเราก็เลยไม่สามารถเรียกเขามาแคสได้มันก็เลยใช้วิธีการที่ให้เขาทำเทปแคสส่งมาให้เราดูครั้งแรกที่เห็นเนี่ยเราค่อนข้างอึ้งและประทับใจเพราะเขาเซตอัพทุกอย่างตามบทที่เราส่งมาให้เพื่อทำแคสแล้วก็การแสดงของเขาค่อนข้างธรรมชาติเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือชดคือหมู่ชดที่เราตามหาซึ่งตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่น่าติดตามในสมิงขาวขวางครับ
4: สมเด็จเกียรติชัยโยพิมพ์6ชั้นรุ่นปี2409ครับนาย
0: เราพยายามสร้างจักรพันธ์ให้หนุ่มขึ้นมามีการแอคชั่นในขณะเดียวกันเรื่องราวของจักรพันธ์เนี่ยมันจะมีมิติขึ้นมากว่าในที่หยดคือการที่มีลูกสาวร่วมขบวนนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นมุมนึงของจักรพันธ์ว่าตอนมาที่หยดทำไมจักรพันธ์ถึงดูแบบผูกพันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อลูกจังนะ
5: ในขณะที่จักรพันธ์เนี่ยรับปากกับทางครอบครัวแล้วว่าเมื่อออกจากราชการแล้วจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซึ่งตัวเองเนี่ยทอดทิ้งครอบครัวมานานมากเลยก็เลยสัญญาไว้ว่าจะไม่กลับเข้าไปอีกแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างเนี่ยด้วยความรักชาติกับภารกิจสำคัญเนี่ยทำให้จักรพันธ์เนี่ยต้องกลับเข้าไปทำงานภารกิจพิเศษเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะมีคอนฟลิกต์ระหว่างครอบครัวซึ่งเคยรับปากกับครอบครัวไว้ว่าจะอยู่บ้านแล้วทิ้งราชการแล้วจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแล้วแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้จำเป็นจะต้องร่วมขบวนเข้าไปในป่าเขาขวางเพื่อทำภารกิจนั้นให้สำเร็จครับ
6: ในเรื่องสมิงเขาขวางก็จะเป็นแบบว่าสาวกรมป่าไม้ที่ต้องเข้ามาช่วยทำภารกิจตามหาคนหายในป่าค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าในป่า

0: ขวาง
1: พี่ก็รู้ในป่าเขาขวางมีอะไรขอโทษนะพี่งานนี้ฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงๆว่ะ
2: สำหรับยักษ์แล้วผมรู้สึกว่าเอาเริ่มจากจ่าประพันธ์ก่อนแล้วกันครับความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยความดูถูกไม่เคารพก็เห็นว่าเป็นลุงแก่ๆคนนึงอะอะไรเงี้ยมาแล้วก็ลำบากพลทหารลำบากเพื่อเราในการเข้าไปทำภารกิจอะไรเงี้ยไม่รู้จะพวกพันจะเอามาทำไมอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นกับจ่าประพันธ์ด้วยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าการเดินทางตลอดระยะเวลาเนี่ยมันทำให้สองคนเห็นคุณค่าของกันและกันนะครับจนกลายมาเป็นมิตรกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยบวกกับโอเคยักษ์อาจจะรู้สึกว่าชอบลูกสาวจ่าประพันธ์ก็เลยว่ายอมก็ได้ว่ากูจะต้องแบบสีโรลาบให้กับตาเท่าคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่แบบอย่างน้อยกูจะได้ใกล้ชิดกับลูกสาวเขานะอะไรเงี้ย
3: ฮ
2: ึ
3: ม
2: ัน
3: เพชรเนี่ยมันตัวนั้นเพชรมันยากอ่ะมันจะไม่ได้มีมันค่อนข้างซับซ้อนแบบรู้สึกหลายก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่ฉันก็คิดนะสิ่งนี้แต่ฉันก็อยากจะพูดแต่ฉันก็จะไม่พูดฉันจะพูดตรงนี้ฉันเอ๊ะไม่เอาดีกว่ามันจะมีความแบบย้ำคิดย้ำทำช่างคิดแล้วช่างคิดอีกอย่างเงี้ยมันเลยซับซ้อนประมาณนึงเลย
4: การมาดูสมิงเขาขวางมันคือการมาดูพี่ยักษ์และจ่าพันในอีกเวอร์ชั่นที่คุณจะไม่เคยเห็นในที่หยดแน่นอนแล้วก็คุณจะได้เห็นว่าแอคชั่นทุกแอคชั่นทุกคนเนี่ยเล่นเองเกือบหมดเลยฮะ

0: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
1: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
0: บางครั้งคือการรอคอย
2: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
0: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
3: อนงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
0: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
4: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
0: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 Plus
5: มัดรวมทุกพลัง
6: พลังฟ้า
5: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
7: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
8: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
9: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
5: The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
10: ้เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ Night วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
11: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
13: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
12: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กอนจะเอาอะไรอีก
14: กอนมาขายแล้วพี่วีกอนไม่อยากกลับ
15: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
16: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
17: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม6ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ระวังหน่อย you know how expensive that is more than your entire year's salary
19: sorry เทวินก็จะรับบทโดยน้องไบเบิ้ลตอนแรกที่เราดูเทปแคสกันนี่ทั้งคุณแป๊บทั้งพี่เต้ยพอดูเทปแคสว่าเราอ้อคนนี้เลยแหละเพราะว่าในเรื่องมันคือลูกของคนรวยที่มีอิทธิพลแล้วก็จบนอกซึ่งแบบพอเทปแคสคนนี้จริตดีที่สุดแล้วพอไปอยู่ในหนังมันก็ใช่จริง
3: ๆผมศึกษาป่าเขาขวางทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะเจอไอ้นี่สนัดสองนัดผมเป่าให้ปิ้วเลย
20: มันไม่ง่ายมันยิงปืนงานวัดหรอกนะเว้ยเฮ้ย
21: ลูกเขยจ่าไอ้เปี้ยว
22: เพื่อนลูกข้าเว้ย
18: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นหนังมานานแล้วก็อยากเล่นหนังผีด้วยพอเขาบอกว่าติดต่อให้ไปแคสมัน

0: ก็เลยเหมือนแบบได้ทำทั้งสองอย่างที่ตัวเองอยากทำมาตั้งนานแล้วบทตัวละครเทวินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่น่าจะเล่นสนุกผมชอบเล่นเป็นตัวละครแบบเป็นตัวละครเทาๆนิดนึง
1: คือลุคเขาก็เป็นเทวินจริงๆคือลุคที่แบบหน้าเหมือนไส้แต่พอทำงานรู้จักกันไปก็น่ารักมากแล้วก็ผมก็เป็นห่วงในหลายๆอย่างในเรื่องเพราะว่าพูดจริงๆว่าโปรดักชันเรื่องนี้น่าจะโหดที่สุดเท่าที่ผมทำมาคือทุกคนก็แบบเหนื่อยเพราะมันเหนื่อยโหดมากฮะไปถามเขาบอกไรเบิลโอเคเปล่าแบบไม่เดี๋ยวไม่สบายอะไรหรือเปล่าชอบมากเลยพี่มันมากนี่คือแบบสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาเขาอยากเล่นบทพวกนี้เป็นทุกครั้งที่เวลาไปก็แบบขอขึ้นเสียงเองได้ไหมขออะไรได้ไหมเขาเต็มที่มากๆแล้วก็เหมือนกับเอนจอยในการแสดงมากๆซึ่งแบบโหน่ารักมากครับ
0: ตอนนี้ตีสามครับผมสบายมากเหมือนเรามาเที่ยวแคมปิ้งเหมือนเรามาอยู่ในค่ายกับเพื่อนๆครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นสลิงกับการถ่ายทำเพราะว่าครั้งแรกขึ้นสลิงสำหรับทำคอนเสิร์ตมันก็คอลฟิลเขาเซฟดีมาก
2: แล้วก็พาร์ทของไบเบิลนะครับผมที่เล่นเป็นเทวินจะเป็นเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือรักสามเศร้านะครับเทวินนะครับชอบน้ำเพชรนะฮะน้ำเพชรไม่ค่อยชอบเทวินเพราะว่าคิดว่าเป็นเพื่อนกันยักษ์ชอบน้ำเพชรแต่น้ำเพชรก็ไม่ค่อยชอบยักษ์ซึ่งทั้งผู้ชาย2คนเนี่ยพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะขัดขากันตลอดทั้งเทวินกับยักษ์อะไรเงี้ย
0: มองง่ายๆก็คือเป็นรักข้างเดียวเป็นรักฝ่ายเดียวก็คือเทวินเขาก็ชอบแล้วก็รักน้ำเพชรมานานพอสมควรแล้วพอเขารับภารกิจที่จะเข้ามาเป็นเหมือนเป็นไกด์สำหรับทีมเพื่อจะเข้าไปช่วยหมวดทัพเนี่ยก็รู้สึกว่าเขารับภารกิจนี้เพราะว่าพ่อน้ำเพชร 100% เลยเขาไม่ได้มาทำเพราะว่าเขาอยากแบบช่วยกองทัพหรือว่าอยากที่จะสำรวจป่าใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยเขามี motivation อย่างเดียวก็คือแบบว่าน้ำเพชรรับแล้วเขาจะเข้าไปเขาก็อยากเข้าไปด้วย

0: ือผมรู้สึกว่าพลทหารนะครับเวลามันออกรบด้วยกันนะครับเขาจะรักกันมากๆเพราะว่าทุกๆวินาทีมันคือความตายมันคืบคลานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันระหว่างเพื่อนสนิทเพื่อนพลทหารเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จุดสีสันแต่งแต้มอยู่ในเส้นเรื่องของสมิงเขาขวางอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: สวัสดีครับแวนชลินทร์จิตปีดานะครับผมรับบทเป็นวุฒิครับ
2: สวัสดีครับผมเบิร์ตณัฐชัยสิรินทร์ณัฐโชติครับรับบทเป็นนอมครับเป็นทหารหน่วยวิทยุสื่อสารนะครับ
1: ตัววุฒิเนี่ยเขาก็จะเป็นมีความเป็นคนรักครอบครัวครับแล้วก็รักประเทศชาติครับพอมีภารกิจอะไรอย่างนี้มานี่เขาก็ต้องออกไปลุยครับผมใช่ครับเป็นคนพูดน้อยครับแทงหนักครับ
2: บทนอมนะที่ผมได้รับเล่นเรื่องเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะต่างจากเรื่องเก่าๆที่ผมได้เล่นไม่ว่าจะเป็นโฆษณาอะไรบางคนอาจจะคุ้นหน้าผมอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบตลกจ๋าไปเลยแต่เรื่องเนี่ยครับก็จะมีสร้างสีสันบ้างมีโหมดจริงจังมีโหมดแอคชั่นอย่างที่แวนบอกว่าเราต้องไปเรียนการจับปืนการยุทธวิธีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแอคชั่นมากซึ่งไม่เคยทำมาก่อนก็สำหรับแฟนๆที่หยดนะครับคือสมิงเขาขวางเนี่ยเป็นปฐมบทของ
3: เฮ้ยบท
2: นะบทนะครับปฐมบทของที่หยดทั้ง3ภาคนะครับว่ายักษ์เนี่ยก่อนที่จะมาภาค1เนี่ยเจออะไรมาบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามนะครับอย่าพลาดเลยเด็ดขาดนะโดยเฉพาะว่าผมเล่นด้วยไงเรื่องนี้ไม่ใช่หรอก
1: ความพิเศษที่คนดูจะได้จากเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินตำนานสมิงเขาขวางกันมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องของสมิงเองก็จะอยู่ตามภาพยนตร์หรือละครต่างๆมากมายในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทำการยกระดับให้สมิงเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เนื้อเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยดุเดือดระทึกแล้วก็ได้ความบันเทิงสนุกสนานจากพี่เบิร์ต
2: เห็นใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยวุฒิเรียกว่าไปดูกันเองเนี่ยฮะรับรองโคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
4: กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
0: จริงๆเรามีโอกาสได้ไปซ้อมแอคชั่นอยู่ประมาณ

0: ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการออนโลนะครับแล้วก็มีซ้อมออนโลเคชั่นเพราะว่าจะเป็นแบบเรื่องของเวลากับคิวและอะไรอย่างเงี้ยด้วยหลายๆอย่างนะครับผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนก็ทำออกมาแบบเต็มที่มากๆทั้งคิวแอคชั่นคิวสลิงเอ่ยคิวสตันหัวเสือเอ่ยทีมสตันนี่เราได้ทีมแอคชั่นเราได้พี่ท็อปมานะครับช่วยนะครับซึ่งก็เรื่องเซฟตี้เรื่องทุกอย่างนี่คือแบบมืออาชีพมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับสนุกมากครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ท็อปนะครับวีรพลภูมิมาศฝนนะครับเป็นผู้กำกับแอคชั่นของภาพยนตร์เรื่องสมิงเขาขวางครับผมสำหรับสมิงเขาขวางนะครับตอนที่เราได้รับโจทย์จากผู้กำกับมาเราก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นที่มันเป็นเรื่องของเสือสมิงสู้กับคนเนี่ยนะครับทางทีมแอคชั่นของเราก็ได้ไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ไปคิดในส่วนของดีไซน์แอคชั่นต่างๆในซีนต่างๆความสวยงามของท่าแอคชั่นนะครับการต่อสู้ที่มันสมจริงและมีความสวยงามอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่เราต้องทำการบ้านหนักพอสมควรทางทีมเราก็ดูแลในเรื่องของสลิงสำหรับซีนแอคชั่นแต่ละซีนเนี่ยทางทีมแอคชั่นเราเนี่ยต้องเตรียมในการทำเวิร์กช็อปก่อนนะครับมีสตันที่เข้าไปออกแบบดีไซน์โดยผ่านการคิดดีไซน์ของซีนแอคชั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีส่วนที่ให้นักแสดงไปซ้อมคิวแอคชั่นตามที่เราออกแบบดีไซน์ไว้จนกว่าคล่องแล้วเราถึงจะไปถ่ายทำในสถานที่จริงครับผม
2: จริงๆผมรู้จักกับพี่โบนนะฮะที่เป็นช่างภาพเนี่ยส่วนตัวมาก็ประมาณนึงแล้วผมก็ติดตามงานเขามาตั้งแต่วัยหนุ่มเลยแล้วก็อยากร่วมงานกับเขาก่อนที่โปรเจกต์มันจะเริ่มผมก็เหมือนจีบๆเขาอยากให้พี่โบ๊ทลองมาคุยกันไหมว่ามาคุยแล้วมันจะเกิดไอเดียที่ตรงกันหรือเปล่าแล้วพอเรามานั่งประชุมกันมาพาพี่โบ๊ทมาเจอทีมกำกับมาเจอผมมาเจอทีมกำกับแล้วเราก็ได้มีการแชร์ไอเดียกันได้มีการนั่งคุยกันในเบื้องต้นว่าภาพที่เราจะเห็นในที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยมันเป็นภาพแบบไหนแล้วพอคุยกันครั้งแรกแล้วมันเป็นภาพที่ค่อนข้างตรงกันแล้วมันเป็นภาพที่ไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยเกิดการได้ทำงานร่วมกันพอเริ่มถ่ายทำเนี่ยพี่โบ๊ทจะเป็นคนที่เสริมเดเรคชั่นต่อจากผมและทีมกำกับเนี่ยได้ค่อนข้างดีคือจะทำการบ้านจากสิ่งที่ผมต้องการจากเดเรคชั่นที่พวกเราต้องการแล้วก็จะมีเสริมเติมแต่งไปในงานด้านภาพแล้วก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่างานภาพของที่หยดสมิงเขาขวางก็จะเป็นงานที่ยกระดับของจักรวาลที่หยดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ขนาดเรานั่งดูหนังหลายรอบเรายังรู้สึกว่าที่หยดสมิงเขาขวางมันเหมาะสมที่จะต้องไปนั่งดูใน IMAX เลยเนี่ยด้วยการทำงานบ้านของพี่โบ๊ทแล้วก็ทีมงานของเขา
3: ต้องยอมรับว่าสมิงเขาขวางมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าและส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นโจทย์ของพวกเราคือทำยังไงให้ป่าไม่เหมือนที่หยดภาค2ภาค3เราก็เลยมีการดีไซน์กันว่าเราจะมีการเติมต้นไม้ต่างๆเพื่อให้วิชวลมันต่างจากในที่หยดหรือหนังที่เข้าป่าเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยมีเรฟเฟรนซ์ไปถึงหนังยุค70 80แล้วก็ได้ตกลงกันว่าในส่วนของงานโปรดักชันงานดีไซน์งานอาร์ตอะไรเงี้ยทุกโลเคชั่นที่เราเห็นในหนังส่วนใหญ่จะมีต้นไม้ที่เราเสียบเข้าไปเกือบทุกโลเคชันถ้าสังเกตกันดีๆมันจะไม่ใช่แค่เดินเข้าไปในป่าแล้วถ่ายแต่ตรงนั้นเราเอาต้นไม้ไปลง 40-50 ต้นเพื่อให้ต้นไม้คาแรคเตอร์ของเขาฝางเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดที่ใกล้เคียงกันที่สุด
2: ในศูนย์วิทยุที่เราเห็นในหนังนะฮะเราเซตอัพขึ้นมาเกือบ 100% สิ่งที่เราใช้ก็เป็นแค่โครงสร้างภายนอกแต่ว่าพอเข้าไปข้างในปุ๊บเราเซตอัพเรามีการสร้างฉากขึ้นมาใหม่เรามีการเติมแต่งเรามีการทำทุกอย่างให้มันได้เกิดในวิชวลที่ทางทีมกำกับแล้วก็ทางโปรดักชั่นดีไซน์ได้วางไว้รวมถึงทางภาพทางงานเทคนิคต่างๆเพื่อให้มันเอื้อหมดเพราะว่าในงานถ่ายทำเราต้องใช้งานสลิงเราต้องใช้งานเทคนิคหลายๆอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างศูนย์วิทยุนี้ขึ้นมาด้วยการก่อสร้างเพื่อให้เอื้อกับการถ่ายทำเกือบ 100%
4: คือมันเป็นเรื่องของเสือสมิงซึ่งเสือสมิงเนี่ยในคนไทยเราก็รู้จักกันมาผมว่ารู้จักกันพอสมควรเยอะเลยนะครับความยากของมันเราจะถ่าย

0: อดเสือสมิงตัวนี้ออกมายังไงให้มันน่าสนใจขึ้นให้คนดูแบบเอ๊ะไม่ใช่เราหยิบทำเสือสมิงเนี่ยมันก็อยากให้มันว้าวขึ้นอยากให้เป็นที่เสือสมิงเราต้องเป็นที่น่าจดจำในนิยายครับมันไม่ได้มีแค่เสือสมิงมันมีสัตว์ตัวอื่นหรือมันมีอะไรที่มัน
1: มัน
0: ทางด้านโปรดักชันมันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะท้าทายมากๆเราจะถ่ายทอดพวกนี้ออกมายังไงนั่นคือสิ่งที่พวกเราท้าทายพวกเราครับ
1: ครับ
2: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเลื้อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์
0: มันไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องปิด
4: พี่คนน้องเข้ามาในทาง
3: มาแล้ว
5: ลินลิน
6: บดีวรัตดาพุธ19นาฬิกาตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
9: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
8: คิดถึงครับ
9: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
10: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
9: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
8: โอ้ยผมจะไปเรียนต่อครับ
6: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ตัวเสือสมิงเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องถูกสร้างขึ้นมันไม่เหมือนแบบภาคเก่าๆที่เอาคนมาแต่งผีได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าจะทำให้นักแสดงหรือคนดูหรือแม้แต่ทีมงานทุกคนเนี่ยรู้สึกกลัวหรืออินกับมันได้นั่นคือมันอาจจะต้องเห็นไอ้โหกจริงๆในฉากตรงนี้เราก็เลยปรึกษาว่าสิ่งนี้ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงจุดที่ตัวไอ้โหกอ่ะมันดูแบบว่าเชื่อได้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงอะไรนะครับก็เลยใช้เป็นการเทคนิคผสมครับระหว่างถ่ายจริงกับ CG ซึ่งเราจะเน้นหนักไปทางตัวม็อกอัพไอ้โหก
1: พอเราเหมือนกับว่าได้ไอเดียตรงนี้เราก็เริ่มจุดประกายแล้วว่าอ่ะงั้นเราอ่ะจะหาวิธีขั้นตอนเริ่มจากการดีไซน์ก่อนเสร็จแล้วดีไซน์เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องหาคนที่ทำตัวม็อกอัพในเมืองไทยเนี่ยให้ได้คุณภาพในการใช้งานจริงได้อะไรเงี้ยครับ
0: ทีนี้เนี่ยก็ได้ไปเจอทีมพี่ต่อครับเซคอนสกีซึ่งพอเราได้เข้าไปดูผลงานต่างๆของทีมพี่ต่อแล้วก็รู้สึกมั่นใจว่าทีมนี้แหละที่จะสามารถทำไอ้โหของเราออกมาตามดิเรกชันหรือตามจินตนาการที่เราดีไซน์ไว้ออกมาได้อย่างเป็นตัวเป็นตนได้แบบสมจริง
2: ครับสวัสดีครับผมต่อสราวุธศักดิ์ธรรมเจริญจาก Second Screen Studio ครับจริงๆต้องบอกว่าพี่เต้ย Fat Cat เขาโทรมาหาผมครับแล้วก็เขาอยากให้ช่วยทำหัวสำหรับโคลสอัพในฉากที่มันจะต้องเห็นแคบๆใกล้ๆครับอาจจะอยากให้มันเห็นดีเทลขนหรือว่าการเคลื่อนไหวของหัวเสือทีนี้มันเป็นการร่วมมือระหว่างฝั่งผมกับทาง CG งานมันจะต้องเอามาผสมกันซึ่งมันก็ถือว่ามีการใช้เทคนิคที่มันเป็นเทคนิคโอลด์สคูลก็จริงแต่ว่าเอามาผสมผสานเพื่อทำให้งานมันออกมาดูเรียลลิสติกที่สุดครับแล้วก็ได้ลอง

0: ดีไซน์ปรับฟังก์ชันกันอยู่พอสมควรโจทย์พี่เต้ยก็อยากให้เป็นเหมือนกับไม่ถึงกับแอนิเมทรอนิกแต่ว่าเป็นเหมือนกับพับเพ็ดเป็นการเชิดหุ่นเขาอยากได้เป็นเหมือนกับเป็นแค่หัวเสือที่สามารถใช้มือคนในการโอเปเรตซ้ายขวาขยับได้อย่างอิสระเลยแบบว่าไม่ต้องมีกลไกไม่ต้องมีแมคานิกอะไรมากครับแต่ว่าอยากให้มีฟังก์ชันสำคัญคือมีการอ้าปากหุบปากได้ครับแล้วก็เขี้ยวเล็บจะต้องมีความสมจริงแล้วก็มีความแข็งมากพอที่จะให้รู้สึกว่ามันงับกัดได้จริง
1: ๆการใช้ practical ในการถ่ายทำเนี่ยมัน impact กับทุกคนเลยนะตั้งแต่พวกเราที่เห็นครั้งแรกที่ยังไม่สมบูรณ์เลยจนแบบเข้าเซตกับนักแสดงเห็นครั้งแรกทุกคนก็ยังแบบโอ้เอาแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ต้องเล่นต้องแสดงกับตัวหัวเสือตัวเนี้ยทุกคนก็รู้สึกว่านี่แหละคือไอ้หงที่เขาจะเจอจริงๆอะไรเงี้ยครับ
2: เราเล่นกับเสือสมิงซึ่งองค์ประกอบแมคานิกหลายอย่างที่เราได้ดีไซน์หรือว่าทำกันมาลงทุนมันเกือบจะไปเทียบเท่าแบบระดับโลกระดับฮอลลีวูดแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คือความพยายามที่เราต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูในเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมเชื่อว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำหรับหนังไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่ผมจะได้มีโอกาสเล่นกับหัวเสือแมคานิกเสือแล้วก็เล่นกับ CGถึงเนื้อถึงตัวแบบจริงๆกับ CG ที่มันแบบโคตรน่าตื่นเต้นเลยพี
3: ่ตอนนั้นรู้สึกงงนิดหน่อยว่าเขาจะทำออกมาให้เป็นในรูปแบบไหนเขาจะทำเสือออกมาเป็นเสมือนจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เสือที่จินตนาการขึ้นมาในรูปแบบที่เขาชอบหรือเปล่าเหมือนกับที่ผ่านๆมาที่เราเคยทำงานเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าจินตนาการขึ้นมาว่าตัวนี้เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือมันมีความค่อนข้างเรียลเสือจะเป็นแบบประมาณนี้ที่มาที่ไปที่ทำให้เสือกลายเป็นรูปร่างแบบนี้มันค่อนข้างแบบเชื่อมโยงกันก็เลยรู้สึกว่าเออธรรมชาติดีเจ๋งดี
4: ความน่าสนใจอยู่ที่ตัวไอ้หงเนี่ยมันจะออกมาดูเป็นเสือที่โหดร้ายและน่าเกลียดมากขนาดไหนนะครับผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นการอินเทอร์แอคชั่นระหว่างตัวไอ้หงกับนักแสดงในเรื่องแล้วก็สัตว์อื่นๆนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมันจะมีอินเทอร์แอคกันตลอดเวลา
5: สมิงภาคนี้ของเราอยากจะทำให้คนจดจำทำให้โลกจำแล้วสมิงเนี่ยเขามีความพิเศษคือมีความสามารถอะไรหลายๆอย่างที่ผมบอกว่าเขาสามารถมีบริวารเป็นผีมีการที่ตัวเขาเองเนี่ยสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้จะแปลงเป็นสัตว์อื่นจะแปลงเป็นมนุษย์แล้วมีความจุดสำคัญมีความเหมือนเรารีเสิร์ชว่าเสือจริงๆเวลาล่าเหยื่อเขาจะชอบขี้เล่นก่อนที่จะจัดการอยู่ความพิเศษหลายอย่างตรงนี้ครับเรื่องของคาแรคเตอร์ของความเป็นสมิงเนี่ยเดี๋ยวจะชอบหลอกคนว่าตกลงแล้วเขาเป็นใครใครคือเสือสมิงในเรื่องอะไรพวกนี้ครับที่จะรวมกันครับ
6: ก็ในเรื่องนี้นะผมตัวเสือสมิงเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นคนแล้วก็เป็นสัตว์ตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นพอมันแปลงร่างเป็นสัตว์มันก็เหมือนเป็นแบบว่ามันมีแบบเพิ่มแอสเปคว่าแบบแทนที่จะเป็นแค่แบบ psychological horror เนี่ยว่าแบบคนไหนจะอาจจะเป็นสมิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีเอลิเมนต์ของการเหมือนเป็นปีศาจตัวใหญ่ที่บอกว่ายิงยังไงก็ไม่ตายบอกว่าเราจะเอาอะไรไปสู้มันคือแบบว่ามันดู unstoppable ไม่ว่าแบบมันจะมาในเชิงแบบว่าแอบเงียบๆหรือว่าแบบมาบุกแบบเต็มที่เลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าซีนที่บุกครั้งแรกเนี่ยผมน่าติดตาม
7: ป่าเขาขวางเนี่ยความอันตรายมันมีรอบทิศทางแล้วก็มันสามารถมีสัตว์อะไรก็ตามที่จะทำร้ายกลุ่มคนที่เข้าไปได้เราก็เลยเลือกที่จะเซตอัพอันตรายแรกด้วยช้างนะฮะเรามีการไปดูช้างหลายๆตัวเราไปถึงโขลงช้างที่กาญจนบุรีเพื่อดูช้างอย่างเดียวเรายังใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะฮะก็เดินดูช้างเรื่อยๆเดินดูช้างเรื่อยจนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งโขลงช้างเปิดเพลงหนึ่งแล้วมีช้างน้อยหลายๆตัวเต้นกันสนุกสนานเลยแล้วก็เราสึกเอ๊ะช้างที่นี่น่าจะมีพรสวรรค์หลายตัวเราก็เลยปรึกษากันว่างั้นเราลองหาดูตัวอื่นที่เป็นช้อยเพื่อมาสู้กันไหมทางเจ้าหน้าที่ทางพี่ๆควานช้างก็เลยนำน้องที่เป็นตัวผู้ประมาณ 4-5 ตัวนะฮะมายืนเรียงกันเขาก็ทำการสั่งให้น้องทำในแบบต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นยกขานอนตวัดงวงหรือใด

0: จนกระทั่งเราไปเจอช้างตัวหนึ่งที่สั่งได้แม้กระทั่งว่าให้นอนตายแล้วภาพที่เราต้องการที่สุดในหนังมันคือการที่ช้างอาละวาดแล้วช้างต้องยกเท้าสองขาสั่งให้น้องยกสองขาแบบเกลี้ยกล่อมน้องสามารถยกได้ทันทีแล้วก็ยกอยู่ได้นานตอนนั้นก็เลยปรึกษากันว่าเราเจอละเราเจอนักแสดงของเราละนั่นก็คือน้องช้างซันต้าแล้วของเราต้องถ่ายทำในตอนกลางคืนเราก็กลัวว่าช้างพอมาอยู่ที่กองถ่ายมารอนานๆแล้วก็ต้องถ่ายทำในตอนดึกๆก็กลัวว่าเขาจะอารมณ์เสียใดๆหรือเปล่าพอถึงวันถ่ายจริงๆมันกลับกลายเป็นว่าช้างตัวนี้ทำให้การถ่ายทำเราราบรื่นมากเราใช้เวลาในการถ่ายทำน้อยกว่าที่เราตั้งไว้ซะอีกเพราะว่าน้องสามารถทำอริยบททำท่าทางทำทุกอย่างที่ตามวิชวลที่เราต้องการออกมาได้ดีมากๆครับ
1: คิดว่าด้วยความทุ่มเทของทีมงานทุกคนนะครับผมว่าเรื่องนี้การที่ได้ไปดูในโรงภาพยนตร์จะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนนิยายเลยครับผมว่ามันก็จะทำให้เหมือนกับได้เติมเต็มจินตนาการว่าไอ้โหในที่เขาคิดเนี่ยลองไปดูซิว่าได้ตามที่เขาต้องการไปเลยครับก็อยากให้ลองไปทางแฟนที่หยดทางนิยายนะก็ภาพยนตร์ครับ
2: อย่างซีนที่มันเป็นซีนยากๆอย่างเช่นต้องวิ่งลงไปในโขดหินน้ำตกอ่ะซึ่งทีมงานผมบอกได้เลยนะวันนั้นน่าจะล้มกันเป็น10คนนะทุกคนล้มหมดแต่แบมวิ่งขึ้นลงจากน้ำตกอ่ะจริงๆในสมองผมเนี่ยก็แอบคิดว่าเขาทำได้ยังไงวะเขาหนุ่มกว่าเราเขามีพรีเทนดิ้งเขามีร่างกายที่พร้อมกว่าเราป่ะพอครั้งที่2ครั้งที่3ที่ผมจะวิ่งลงไปอ่ะแบมเดินเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่ารู้สึกว่าเวลาผมอยู่ข้างณเดชอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเก่งจริงไอ้ยักษ์มันเก่งจริงๆเขามากระซิบข้างหูอ่ะพี่เวลาวิ่งใส่โอ๊คทหารนะพี่กดน้ำหนักลงที่ส้นพี่จะไม่ลื่นอันนี้เป็นระหว่างผมเล็กๆน้อยๆระหว่างผมกับเขานะแล้วผมก็ทำตามเขาผมว่าสังเกตเวลาเขาวิ่งอ๋อคือแบร์เขาผ่านประสบการณ์ในการแสดงมาเยอะผมเชื่อว่าหนังสึกสงครามหรือหนังบู๊ต่างๆเนี่ยรองเท้าเป็นร้อยๆคู่ที่แบร์ใส่มาเนี่ยผมว่าเขาเป็นดาราหนุ่มที่ฉลาดเกเวอร์เลยล่ะคือเขาฉลาดมากๆแล้วเขาก็เรียนรู้ต่างๆเรียนรู้แล้วเขาไม่ได้เก็บเขาถ่ายทอดให้เราแล้วเขาก็พยายามบอกพี่อย่างนี้นะพี่ทำอย่างนี้พี่ลุกไหวไหมถ้าพี่ลุกอย่างนี้คือเวลาเราเข้าฉากหรือแม้กระทั่งการยิง360องศาหรืออะไรเงี้ยที่เขาขวางอะไรเงี้ยแบร์เขาก็จะคุยกับเขาตลอดเบาๆว่าพี่เดี๋ยวพี่หมุนทางนี้ผมทางนี้ผมทางนี้นี่คือมันเป็นการทำงานร่วมกันผมเลยรู้สึกว่าที่ผมไม่เคยเจอนักแสดงแบบนี้แล้วผมจะตื่นเต้นทุกครั้งแล้วผมจะรู้สึกว่าเหมือนเช้าผมได้ออกไปเรียนหนังสืออะได้ออกไปเจออาจารย์คนหนึ่งอะซึ่งเก่งจริงๆมันค่อนข้างจะได้ความรู้และมีความสุข
3: ภาคนี้รู้สึกว่าเราไปสถานที่ที่ค่อนข้างจะเดินทางเข้าไปทำงานลำบากต้องขอบคุณทีมงานมากๆนะครับที่แบบอดทนมากๆนะครับมันจะมีถ้ำทานรอดอะครับที่รู้สึกว่านั่นน่าจะเป็นอะไรที่ลำบากที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือระยะทางจากปากถ้ำไปถึงจุดที่ตั้งกองเนี่ยต้องมีการขนของเข้าไปแล้วก็ขนแบบเดินเข้าไปปกติไม่ได้ก็ต้องลอดเข้าไปแบบก้มแทบจะคานเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยทีมงานคนก็ไปใช้ชีวิตประมาณ 2-3 วันนี้ครับซึ่งเราก็ต้องไปเซตอัพสลิงด้วยนะครับเซตอัพกองด้วยหลายอย่างผมรู้สึกว่าโลเคชั่นนั้นน่ะโหดที่สุดแล้วถ้าเทียบกับทั้งหมดที่เคยทำมาผมว่าสลิงเขาขวางโลหนักสุดก็คือแต่ละที่ที่ไปคือไม่ได้สบายอ่ะไม่มีบ้านแล้วไม่มีร่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
4: ขนของอ่ะรอดนะครับถ้ำเข้าไปนะครับในที่มันมีความเตี้ยนะครับเราทีมงานต้องรอดกันเข้าไปขนของเข้าไปแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเป็นป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์นะครับในการเซตอัพการต่อสู้สลิงอะไรต่างๆเนี่ยก็เซตอัพบนต้นไม้ที่มันมีความใหญ่มากมีคนโอบกันแบบ5-6 คนนะครับผมว่าทุกทีมมีความลำบากมากโดยเฉพาะเท่าที่ผมเห็นก็คือทีมไฟอย่างนี้นะครับต้องมาตั้งแต่แบบมาก่อนเพื่อนเลยผมว่าผมสลิงอ่ะผมเซตสูงแล้วเราหันไปอีกทีนึงนะครับเจอไฟเป็นพวงครับอยู่บนยอดเขานะครับที่เป็นแบบโอ้โหแสดงว่าเขาขึ้นไปเขาไปทำงานแบบมาก่อนล่วงหน้าเราแล้วก็ขึ้นไปแล้วเวลาเปิดไฟมานี่แบบโอ้สวยมากแล้วแต่ว่ามันแบบมันขึ้นไปเซตยากมากผมแบบว่าโอ้โหแล้วพี่ๆเขาขึ้นไปยังไงวะต้องยอมรับเลยครับว่าแบบยากทุกทีมนะครับ
5: ท้าทาย

0: ทุกฉากมันทั้งคิวบูทั้งคำพูดทั้งคาแรคเตอร์มันต้องตั้งสติก่อนถ่ายทุกครั้งอะค่ะตอนที่เรียน acting กับพี่แป๊บเองกับครูเองก็มันควรจะเป็นประมาณนี้ไหมพี่อะไรเงี้ยหรือว่าความพอดีมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะหายากหน่อยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยสักอย่างอะไรเงี้ยเหมือนแบบทั้งโลเคชั่นสถานที่นักแสดงเวลาทุกอย่างมันกระชั้นชิดไปหมดแล้วก็เราถ่ายในค่อนข้างเยอะเวลามันก็จะแบบคือประเทศไทยกลางคืนมันน้อยเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนทุกอย่างก็ต้องคอนโทรลให้เร็วขึ้นแมลงก็เยอะมากยิ่งเราถ่ายดึกแมลงยิ่งเยอะยุงยิ่งเยอะเหมือนยุงแม่งไม่เคยกินเลือดคนอ่ะมันแบบมืดเลยเว้ยไปกินเลือดกันอย่างเงี้ยคือมันกินกันแบบเอาเถอะ
1: ความยากง่ายของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือเราถ่ายทําที่ในสถานที่จริงแล้วก็ป่าที่แบบอย่างส่วนตัวผมว่าความยากคือตอนที่ผมไปแอคชั่นตรงน้ำตกสไลเดอร์นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันยากจริงๆนะครับแค่เราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันทุกคนเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะล้มแล้วก็พื้นมันเป็นหินจริงๆอ่ะพี่แล้วก็แบบทุกคนคือลื่นลงมาแล้วทุกคนต้องช่วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความยากแล้วก็เป็นความน่าประทับใจในส่วนตัวผมด้วยเพราะว่าทีมงานทุกคนหรือว่าแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนคือทุกคนจะช่วยกันเพราะว่าต้องเซฟตี้กันทุกอย่างคือมันมีความแบบเหมือนกลมเกลียวครับผม
2: ที่ยากที่สุดผมคิดว่าความร้อนครับเราถ่ายตอนที่มันร้อนมากแล้วเครื่องกายเครื่องอะไรที่เราใส่กันหมวกมีผ้าโอ้มีผ้าพันคออีกปืนแต่ละกระบอก5โล10โลร้อนครับน่ะผมมีแค่ตัวเองแค่ร้อนเพราะว่าทีมงานผู้กำกับทุกอย่างช่วยมันบอกว่า
3: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่เราจะต้องแต่งให้มันจาก3ชั่วโมงเป็น2ครึ่งอะไรเงี้ย
2: อันนี้ผมบทเรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่ารถจะมารับเราอยู่ใกล้กันผมจะถ่าย4โมงเย็นแต่วันนี้ต้องเนี่ยต้องทำพรุ่งนี้สามารถต้องรีบไป 2-3 ชั่วโมงก่อนถ้าเข้าเอง
4: แน่นอนว่าได้รับความสนุกผมคิดว่าหนังเนี่ยถ้าบรรยากาศกองเป็นยังไงผมคิดว่าแบบว่าภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะเพราะพวกเราเนี่ยสนุกมากในกองรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกมันน่าจะมันทุกคนพอคนไปดูเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกแบบว้าวกับแอคชั่นกับความสยองที่แบบเราใส่เข้าไปใส่เต็มมากแล้วแบบยิ่ง IMAX นี่คือแบบว่าน่าจะดูแล้วน่าจะแบบว่าแบบรู้สึกแบบอะดรีนาลีนหลั่งรู้สึกแบบโอ้ยตอนจบแล้วรู้สึกเหนื่อยแบบว่าเหมือนได้แบบเดินหรือได้วิ่งแบบ
5: ยังไงก็ได้อรรถรสในความที่แบบว่าเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นตำนานเล่าขานกันมานานด้วยนะครับเกี่ยวกับประวัติของสมิงนะครับแล้วมาถ่ายทอดเป็นหนังอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงทุกคนก็คุณภาพแล้วก็มีทั้งความมันความแอคชั่นมีทั้งเกี่ยวกับคาถาอาคมด้วยอะไรเงี้ยผมว่าได้ทุกอรรถรสเลยครับผมครับ
1: ผมว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้จากเรื่องนี้นะครับผมว่านอกจากความบันเทิงแล้วก็ความน่ากลัวหรือว่าอีกอย่างก็คือความรู้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของคนสมัยก่อนเนี่ยว่ามาจากไหนที่ไหนเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้หรือว่าไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าบางทีสิ่งที่บรรพบุรุษเล่ามาเนี่ยมันน่าจะมีส่วนที่มันเป็นเรื่องจริงมาก่อนถึงสามารถที่จะเล่าได้ละเอียดขนาดนี้เหตุการณ์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่จุดนั้นจุดนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวันเวลาวันที่สำคัญเกี่ยวกับจันทรคติอะไรเงี้ยมันบอกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้อธิบายให้เราแบบได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ศึกษาครับผม
0: ความน่ากลัวของภาคนี้อาจจะไม่เท่ากับภาคก่อนๆที่เป็นผีชุดดำผีที่เข้าไปสิงร่างเด็กหรืออะไรขนาดนั้นแต่อันนี้เขาจะมาลุ้นกันว่าสมิงเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นใครในเรื่องแล้วคนที่นั่งข้างคุณเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นเพื่อนคุณจริงๆเป็นเสือสมิงปลอมตัวมาหรือเปล่าเรื่องนี้มันจะได้มาค้นหากันค่ะในสมิงขาวขวางครับ
6: ผมว่าสิ่งที่ควรจะได้เห็นในภาคนี้จะเห็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเติมเต็มจินตนาการคนดูที่รอคอยมานานว่าน้ำเพชรในภาคนี้มันจะเป็นยังไงรวมทั้งตัวละครใหม่ๆที่เกิดขึ้นหมวดทัพเอ่ยหรือว่าทีมของทีมที่ร่วมขบวนไปกับทีมขาวขวางเนี่ยแต่ละคนมันมีความสลับซับซ้อนยังไงกลเม็ดของสมิงขาวขวางภาคนี้คือตัวละครหลายๆตัวแน่นอนบางคนอาจจะเคยอ่านนิยายอ่านเรื่องของคุณกิตตนนท์มาบ้างแล้วแต่มันเป็นจินตนาการแต่ในเรื่องนี้ขาวขวางมันเติมเต็มด้วยภาพด้วยจินตนาการทางหนังผมว่าคนดูน่าจะ

0: ไปกับสมิงเขาขวาง
1: เรื่องราวอะไรที่คาดไม่ถึงครับมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในสมิงเขาขวางทั้งถึงชีวิตนะครับแล้วก็ทั้งที่ทำให้คนดูคาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเกมพลิกเกมของเรื่องนี้ไปทำให้คนดูแบบตามไม่ทันฉันก็รู้สึกว่าต้องคอยดูดีๆครับจับตาดีๆให้ดูทุกวินาทีห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำเด็ดขาด
2: ฝากด้วยครับ
3: ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ไม่ใช่เสือแต่มันคือปีศาจไม่มีอาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้มันแปลงกายได้ดวงตาของมันมีพลังสะกดอย่าจ้องตามัน
4: ภารกิจนี้เรามีเวลา 7-2 ชั่วโมงก่อนที่ข้าศึกจะได้ตัวไป
5: รอนานไหมครับนาย
6: นี่คือผ่านช็อตที่จะนำพาพวกเราเข้าไปที่เขาขวาง
0: ป่าเขาขวางชั้นในยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างนะพิริต
7: ป่าคือป่า
8: จะสักเท่าไหร่
9: เข้าเขตเขาขวางแล้วทุกคนต้องระวังตัวให้ดี

0: ถ้าทุกคนอยากรอดอ่ะเราต้องออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุด
1: หนูกลับไปกับเทวินก่อนพอเอาตัวรอดได
2: ้แล้วหนูกับแม่จะเอาตัวรอดยังไง
3: ฝากเอาให้พ่อฉันด้วยแล้วก็ฝากดูแลพ่อฉันที
4: ไอ้โผล่นี่มันเป็นเสือหรือมันมีผีกันแน
5: ่มันคือคนที่เล่นอาคมแก่กล้าจนสามารถกลายเป็นเสือได้แต่พอมันกินเนื้อคนมันก็ต้องเป็นสมิงตลอดไป
2: มันฆ่าไม่ตายเนี่ยคนเขาลือจริงปะ
6: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได้สุดตรงเราไม่ใช่คนเขาจะเอาเราไปสู
7: ้แต่ถ้าเลือดมันออกได้มันก็ตายได้จ้ะ
5: นอกจากมันจะจำแรงกายได้แล้วมันยังหายใจคนออกมันรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องแปลงร่างเป็นไทยเพื่อตบตาเหยื่อของมัน
1: ยักษ์พาน้ำเพชรหนีไป
8: เออรู้แล้ว
7: อย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้า
1: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
9: มาสิไว้สวยดี

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: คุณพาคุณดวงสวัสดิ์กลับมาที่นี่คุณจะกลับไปคบกับเธอใช่ไหม
2: หน้าที่ของภรรยานอกจากจะดูแลสามีเรื่องอาหารการกินเรื่องส่วนตัวแล้ว

0: ุณมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญ
1: มีแต่พี่ที่ดีกับบ้านนี้
2: แผนของผมก็คือไปโจมตีค่ายมันก่อนครับ
3: เข้าน้ำเย็นคุณประหลัดสืบจนเจอว่าค่ายของพวกมันอยู่แถวนี้

ไปวะ

0: ไปเลยซะ
1: แกจะทำอะไรเสือขาวนี่มันเด็กนะคนชั่ว
0: ฉันนี่แหละที่มาช่วยเนี่ยไปเข้าไปเอาคนที่ฉันต้องการตัวคือหล่อนไปดิ
1: ฉันมีสร้อยมีแหวนมีเงินแกอยากได้เงินไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันไม่เอาเงินให้เอาตัวฉันไปไม่มีประโยชน์หรอก
0: ฉันเคยเห็นหล่อนเป็นเมียของไอ้ประหลัดสลัน

งเข้าข้างฉันจริงๆได้กระทืบยอดดวงใจของมันงานนี้แล้วก็มันจะเจ็บปวดซะยิ่งกว่าตายซะอีกไปไปเร็วไป

่อนคือตัวโชคดีของฉันพวกมึงไปบอยประหลัดด้วยว่าเสือขาวได้ตัวเมียไป

0: ได้ครับ
1: ด่านครับ
2: คุณปลัดสลันใช่ไหมครับมีวิทยุด่วนจากในเมืองเสือขาวปล้นเมืองครับ
3: อะไรนะครับตอนนี้เหรอครับ
2: ครับนายอำเภอให้ผมมาสกัดรถคุณปลัดเอาไว้เพราะภรรยาคุณปลัดถูกพวกมันจับเป็นตัวประกันไปครับ

0: ิดเร็วเอาไงดีครับกลับรถไหมครับกลับยังไงก็ไม่ทันยังไงมันก็ต้องเอาสมบัติกลับค่ายผมจะดักจับมันแถวนี้ขอใช้วิทยุหน่อยครับ
1: ใช่ครับ
2: บรรยากาศช่วงที่กำลังวุ่นวายโรงเรียนไฟไหม
3: ้ตอนนี้เด็กๆและครูปลอดภัย
2: ไม่มีใครบาดเจ็บมันใช้เส้นทางบ้านดง
3: มันขับรถบรรทุกออกไป
0: เส้นทางนั้นเข้าป่าได้หลายทางมากเราต้องกระจายกำลังกันครับ
2: ผมจัดการแล้วพวกมันไม่รู้ว่าคุณอยู่ในป่าใกล้กับค่ายของมันคุณมีโอกาสสูงที่จะเจอกับมัน
0: ตอนนี้ทางตำรวจกำลังจัดไม้ผมเข้าไปในป่าถ้าเกิดผมเห็นร่องรอยคงไม่ยากครับมันจับเมียของผมไปผมจะไปล่ามันมันไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องผู้หญิงของผมว่าแต่รีมีอยู่งั้นได้ไงครับ
2: โชคไม่ดีเลยนายเสนอขับรถเข้ามาในเมืองพอดีตอนนี้นายเสนอก็บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลเสนอบอกว่าคุณบาลาลีหนีออกไปได้แล้วแต่ก็วกกลับมาใหม่เพราะว่า
0: เขาเห็นชาวบ้านร้องไห้
2: นี่คุณรู้ได้ยังไงสมกับที่เป็นผัวเมียกันจริง
0: ๆถ้าเจอกันผมจะหยิกให้แก้มหลุดเลยเขาชอบทำให้ผมเสียสมาธิอยู่เรื่อย
2: เขาคือพลังของคุณต่างหากภรรยาที่ดีเป็นพลังของสามี
3: ผมสังหรณ์ว่าการรบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเรากับมัน
2: มันจับคุณบาลาลีไปคราวนี้คุณจะมีพลังเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับมันทลายค่ายมันนำเอาผู้หญิงที่มันจับตัวไปออกมาให้ได
0: ้ครับนายอำเภอคราวนี้มันถึงคาดแน่
2: ไอ้เสือขาว

0: อ่ะเร็วๆหน่อยอย่าพิ่งเข้าของมีค่าถือดีๆนะพี
1: ่มีไอ้ประหลาดที่มันสวยจริงๆนะพี่ฉันว่านะป่านี้มันคงข้างตายไปแล้วอ่ะมันน่าจริงๆหรือเปล่าพ
2: ี่เฮ้ยชินอย่านะเว้ยของกูป่ารีบขนของเข้าแล้วจะมืดซะก่อนเอาผู้หญิงไปขึ้นมา
1: ไรวะพี่

จอผู้พวกนี้มาเป็นระยะมันสัญญาณบอกทางเลยทุกชิ้นตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีน่าจะเป็นผู้หญิง

0: คุณโชติครับผู้หญิงในหมู่บ้านที่ถูกพวกมันจับตัวเข้าไปอยู่ในค่ายมีใครบ้างครับ
1: ผู้หญิงเหรอครับ
2: อ๋อนึกออกแล้วหลานในเปลี่ยนกับนางเนื่องเด็กคนนี้ชื่อผู้ครับ
0: ชื่อผู้เหรอครับได้การละเราเจอค่ายของมันแน่แค่ตามพาผู้พวกนี้ไปไม่พลาดแน่ครับ
3: ลำธารศักดิ์สิทธิ์เขาน้ำเย็น
4: ทำไมเหรอมีอะไรกัน
3: แถวนี้แหละครับที่เขาลือกันว่ามีผีเจ้าป่าเจ้าเขาชอบมาหลอกหลอนลุงคนกระโดดหน้าผา
4: ก็เลยกลัวกันผีเจ้าป่าเจ้าเขาก็ต้องคุ้มครองคนสิจะมาหลอกคนทำไมอย่างงมงายกันนักเลยนี่ไงรอยเท้าม้าใหม่ๆพวกมันต้องผ่านมาทางนี้แน่

0: ที่ไหนอ่ะแกพาฉันมาที่นี่ทำไม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ค่ายของเสือขาวฉันนี่โชคดีจริงๆพ้นเมืองสำเร็จแล้วเนี่ยยังได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าเธอนี่สวยจริง
0: ๆอย่านะเอามือสองปองแกออกไปมันยังไม่จบแค่นี้หรอกสลันเขาต้องไม่ยอมแพ้เขาต้องตามมาฆ่าแก
1: ค่ายของฉันอยู่ในหุบเขาลึกลับไม่มีใครหาเจอหัวของหล่อนนอนกอดแผนที่มากี่เดือนกี่ปีแล้วยังไม่เจอเลย
0: หุบเขาเหรอ
1: ตัดใจซะเพราะว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตอยู่เพื่อเป็นเมียของเสือขาวเนี่ย
2: โอ้ยผมไปก็ตายเปล่าผมยังมีเวลาจัดการกับมึงอีกเป็นปีเป็นชาติ
1: แต่ตอนนี้กูต้องไปจัดการเรื่องเงินก่อน
3: ทองเก๊สักครึ่งหนึ่งหรือเป็นทองแท้อยู่แค่นี
4: ้เงินสดก็น้อยไม่คุ้มค่าทำระเบิดเลย
2: ทำไมมันได้น้อยอย่างนี้วะ
4: ก็พวกพี่อ่ะเล่นเป่าประกาศให้รู้ทั่ว

0: เมืองพวกแค้นในประหลัดนั่นชาวบ้านก็หอบเงินหอบทองไปซ่อนไปหมดสิพี
1: ่พูดมากได้น้อยก็ปล้นใหม่คราวหน้าสิวะมึงจะกลัวอะไรปืนระเบิดแล้วก็มีอีกเป็นตัน
2: ไอ้ประหลัดสลันเนี่ยมันเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ฆ่ามันตายสักคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าหือมันมีเงาหัวอยู่อีกไม่นานหรอกรับประกัน

0: ครื่องสับมันเป็นชิ้นๆถลอกมันลอยไป
1: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
2: กระเด็นฉุกเฉิน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: มาทำไม
7: ได้หลักฐานเพิ่มเติม
8: ไอโอมันให้ไปดูว่าสมุดบัญชีมันยังอยู่ไหม
9: มีอะไรวะ
10: พี่มันทำไรโอมผมบ้าแล้วพี
11: ่สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
14: เราจะมายืดเส้นยืดสายกันก่อนด้วยคาร์ทูนแอคชั่น
15: เรามีกฎกติกาพิเศษค่ะเรามาดูกันว่าคืออะไร
16: แม่หญิงกำลังจะหย่าผมจะรอวันที่แม่หญิงเป็นอิสระ
17: ฉันไม่ต้องการเป็นภรรยารองใคร
18: จะครอบครองเอาไว้คนเดียว
17: อะไรที่มันไม่ใช่ของฉันฉันไม่เอา
18: เวียงขินและใจเหล่าเปิงเป็นของฉันเมื่อไหร่ฉันจะสั่งเผาเตียง
11: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร
12: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์น่ะบาร์ไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
20: ป้า
21: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
22: ป้าจะอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
23: คุณพีมจะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพีมถ้าคุณเชื่อฟังผม
11: Please Love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
27: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
27: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: 41วันแล้ว41วัน
1: ทำไมล่ะครับ
0: 41วันที่เราแยกจากกันตั้งแต่เขาไปดูแลพ่อที่พระนครใน41วันเราก็เจอกันบ้างแต่ว่าเราพูดไม่ดีต่อกันหรือไม่ก็ไม่พูดกันนี่เป็น41วันที่ผมไม่มีความสุขเลย
1: เราเข้าใกล้พวกมันมากแล้วเราต้องช่วยคุณนันออกมาให้ได้ครับ
2: หายทั่วนะ

0: จะเป็นทางเข้าค่ายของมันเหมาะมากถ้าน้ำขึ้นทางเข้าถ้ำก็จะปิดพอน้ำลงคนเข้าถ้ำได
1: ้แปลว่านางผู้จะบอกว่านี่คือทางเข้าค่ายโจร
0: ไม่ระบุในแผนที่ว่าหลังหน้าผาถ้ำฐานรอดนี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับอันตรายนะครับข้างในมืดมากแล้วถ้าเกิดในถ้ำมันยาวไปไม่สิ้นสุดคุณจะได้กลับมาอีกบ้างผมก็ไม่รู
0: ้ไอ้เสือขาวมันรอแก้แค้นผมอยู่แล้วดินก็อยู่กับมันผมรอไม่ได้ครับคุณรีบนำกำลังเสริมมาด่วน
1: คุณประหลัดใจร้อนอีกแล้ว

0: โทรศัพท์มันเป็นชิ้นๆถ้ามันหายไป
1: ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันคิดจะฆ่าตัวตายเลยอะมันแตะเนื้อต้องตัวฉัน
2: เราต้องออกไปเงียบๆเรากำลังเสริมมาตรการกับมัน

0: มีพูดตรงนี้กัน
1: เธอคือคนที่ส่งสัญญาณบอกทางด้วยพู่สีแดงใช่ไหม
2: ใช่จ้ะ
1: ขอบใจมากนะเพราะพู่ของเธอทำให้ฉันมาถึงที่นี่ได้เธอใจกล้ามาก
2: หนูอยากกลับบ้านอ่ะหนูอยู่ที่นี่มา 4-5 ปีแล้วหนูคิดถึงแม่จะมีคนมาช่วยพวกหนูจริงๆใช่ไหมอ่ะ
1: ใจเย็นก่อนนะฉันมาคนเดียวตอนนี้เราต้องหาอาวุธคลังอาวุธของมันอยู่ที่ไหน
2: ทางโน้นจ้ะ
1: หลังจากนี้ทำตัวปกตินะไปกระซิบบอกคนที่ไว้ใจได้แล้วพาเด็กๆไปหลบอยู่หลังกำบังกันการปะทะหน้าที่ของเธอมีแค่นี้เข้าใจใช่ไหม
2: จ้ะเข้าใจจ้ะ

0: กี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย้
0: อร่อย
3: ชุกกี้ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
6: ้อชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
9: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
8: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
8: เติมเซนทรัม Active ทุกวัน
9: เริ่มเลย
10: หมูทอดเสียบไม้รสเผ็ดครับคือมันอร่อยได้ใจจริงๆนะเผ็ดแต่ว่าเป็นเสน่ห์เลยนะคุณโยม
11: ตอนเช้ากินไม่ได
10: ้ทำไม
11: ต้องกินมันบ่ายสอง
10: ทำไม
11: เพราะช่วงเช้าจะไปตากแดดมันร้อนไง
12: อุ่น
13: ๆครัวคุณต๋อย
14: แม่ก่อนเป็นอะไรไม่รู้แม
15: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
14: ำไรชีวิตดีขนาดนี้ก่อนจะเอาอะไรอีกก่อนมาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับ
16: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
17: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
18: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
20: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
21: สนับสนุนโดย
22: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
23: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
24: ว้าวเสร็จแล้ว
23: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: หล่อนต้องเดินไปตามทางจนกว่าจะเจอปากถ้ำถ้าน้ำขึ้นหล่อนต้องดำน้ำรอดออกไปแล้วจะเจออีกฝั่งหนึ่ง
1: ดำน้ำเหรอคะ
0: หล่อนไปน้ำได้ใช่ไหม
1: น่าจะได้ค่ะ
0: ตรงนี้อันตรายที่สุดเราต้องไปอย่าให้มันรู้ตัวค่อยๆไป
1: ตรงนี้อันตรายที่สุดกลัวคนเห็นเราตรงนั้นล่ะคะ
2: ไม่มีเราหล่อแบบนี้แน่นอนหล่ออย่างกับพระเอกในหนังเนี่ยไม่มีแน่ๆมีคนน้องเข้ามาเลยค่ะ

ต้องตายเพราะระเบิดมึงนั่นแหละ

0: องไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
1: ยิงก็ไม่ได้ปาระเบิดก็ไม่ได้โดนชาวบ้าน
2: โถย

0: หมอกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับข้างหน้ามีทางออกหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: มุ่งหน้าต่อไปคุณปลัดต้องอยู่แถวนี้แน่ไปเร็ว

0: มองไม่เห็นอะไรเลย
1: วันนี้วันตายของมึงสองคนละ
2: เอาล่ะเราได้ตายเคียงข้างกันอย่างที่หล่อนบอกนะ
0: ไอ้พวกชั่วต่อให้เหลือแต่วิญญาณฉันก็ไม่มีวันก้มหัวให้แก
3: ยังจะทำปากเก่งเหรอปืนกี่กระบอกนับดูสิหน้าเรารอสวยๆไอ้พวกแกเละเป็นชิ้นแน่

0: คาถาอาคมของกูไม่มีใครเทียบเสือขาวไม่มีวันตายเว้ยแต่มึงต้องตายวันนี
1: ้ขอให้อาคมมันเสื่อมทรามจงวิบัติ
2: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
8: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกล

0: สูตรพละอยู่ที่เอเลย
1: ภาวะ MCI คืออะไรครับ
2: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได้
3: เขากลับได้อะฮะคุณจะไ
4: ปเซียนถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
5: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมดรองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
6: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
5: ผมก็ไม่ว่
7: าตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมา
8: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม1 ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
11: โน no, ค่ะ
10: แน่ใจนะครับ
12: เราจะต้องทำให้คุณดารารายรู้ความจริงให้เร็วที่สุดค่ะ
13: ผมก็คงต้องเลิกทำงานที่นี่แล้วนะครับแม่
11: หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหมลูกไม่เคยเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาคบผู้หญิงคนนี
8: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
17: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
18: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
19: แต่มึงต้องตายวันนี
3: ้พระพุทธคุณจงมาปกเกตอยู่เหนือกล้าบิดามารดาผู้เป็นที่รักจงมาอยู่เบื้องหลัง

0: คาถาคมมันจางลงแล้ว
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจงมาอยู่เบื้องข้าง
0: หากข้อมูลนี้มีจริงศรัทธาเราต้องชนะมันพวกเราอย่าไปกลัวไป

0: ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตดวงจิตผู้ทนทุกข์จงมาอยู่เบื้องหน้า
1: ขาโค้งกับพันยิงไม่เข้าเว้ย
2: สิ่งดีงามทั้งปวง
3: จงพร้อมหน้ามาต่อสู้ขอให้อาคมมันเสื่อมทรามจงวิบัติ

ลินลินลินลินอย่าเป็นอะไรนะลินอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลินลิน

0: ห้องข้างบนยังไม่ได้ซ่อมแซมเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณจะใช้ห้องไหนบ้างก็เลยรอคุณมาดูเอง
1: ถ้าหล่อนจะอยู่ที่นี่หล่อนต้องอยู่โดยไม่มีฉัน
0: คุณสรัญ

0: ชีวิตของฉันมีหล่อนเป็นดวงตะวันมาตั้งนานแล้วหล่อนยิ่งสูงมากเท่าไหร่ฉันมีความสุขมากเท่านั้นจำเอาไว้นะคนดีของฉัน
1: คู่ที่ใกล้ชิดกันและรักกันมากๆจะมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งในใจ
2: กลัวอะไรครับ
1: กลัวว่าใครจะตายก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ขอเป็นคนตายก่อนด้วยกันทั้งนั้น
0: ได้โปรดเถอะนะหล่อนอยู่ด้วยกันก่อนหาความหมายของหล่อนหาความหมายของฉันอยู่ด้วยกันก่อนนะ

0: ูกชลัดชลัด
1: มีอะไรเหรอครับคุณอาร
0: ินอยู่โรงพยาบาลบาดเจ็บจากการปะทะกับเสือขาว
1: ต้องบาดเจ็บแล้วครับ
0: สลันโทรบอกว่ารินอาการสาหัสนะตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยลูก

0: 50วันที่เราแยกกันอยู่ฉันไม่มีความสุขจริงๆตอนตื่นเสียทีเถอะนะ
1: ดอกไม้งามเพียงใดร่วงโรย
2: คุณสรัน
3: ในเมื่อสร้อยทับทิมของรินอยู่กับสรันแหวนของผมก็ต้องอยู่กับคุณถูกแล้ว
2: นิดกันไม่ประพันธ์ไม่เคยไม่ได้ฝันจริงๆด้วยเหรอ
0: ตัวจริงครับ

ลอดทั้ง3ภาคของภาพยนตร์ที่หยดผู้ชมได้เห็นยักษ์และจ่าประพันธ์ร่วมต่อสู้กับผีต่างๆราวกับเป็นคู่หูที่รู้ใจกันมานานแต่สิ่งหนึ่งที่จักรวาลที่หยดยังไม่เคยเฉลย อย่างชัดเจนคือทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมสองคนนี้ถึงได้เป็นคู่หูที่ไว้ใจกันถึงขนาดยอมฝากชีวิตให้กันได้ที่หยดสมิงเขาขวางจะพาผู้ชมย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ในที่หยดภาคหนึ่งเกิดขึ้น4ปีสมัยที่ยักษ์ยังเป็นนายทหารหนุ่มผู้เชื่อมั่นในเหตุผลและสิ่งที่เห็นด้วยตาขณะที่จ่าประพันธ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์รอบรู้เกี่ยวกับพูดผีปีศาจอาคมและตำนานลึกลับที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจการพบกันของทั้งสองเริ่มต้นจากภารกิจเดียวกันแต่กลายเป็นมิตรภาพที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลระหว่างการตามหาทหารหน่วยข่าวกรองที่สูญหายในป่าเขาขวางจึงเป็นจุดกำเนิดของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างยักษ์กับจ่าประพันธ์ในเวลาต่อมานอกจากการเปิดเผยที่มาของมิตรภาพระหว่างยักษ์กับจ่าประพันธ์ภาพยนตร์ยังแนะนำตัวละครสำคัญอย่างน้ำเพชรเจ้าหน้าที่ป่าไม้หญิงลูกสาวโอแก้วโหแหวนของจ่าประพันธ์และเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์ในภาพยนตร์ที่หยดทั้ง3ภาคที่หยดก็มีเขาขวางนับเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่หยดที่จะเผยปมปริศนาที่ผู้ชมสงสัยมาโดยตลอดพร้อมพาผู้ชมไปรู้จักจุดกำเนิดของตัวละครที่ทุกคนรักก่อนที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความสยองขวัญที่กำลังจะอุบัติขึ้นติดตามการเปิดเผยทุกคำตอบของจักรวาลที่หยดพร้อมเผชิญหน้ากับอมนุษย์แห่งตรงไกลหน่อยที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกัน30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
7: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
8: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame

0: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุดรธานี
1: ที่ลานวัฒนธรรมบึงนาคำเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานเนื้อหมูสดที่กำลังหั่นชั่งและแพ็คใส่กล่องอย่างดีที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้นำมาขายนะครับแต่นำมาแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งแลกหมูวิ่งรอบบึงนาคำได้ครบ5กิโลเมตรรับเนื้อหมูกลับบ้านฟรีคนละครึ่งกิโลคุณสุภฤกษ์คงอุ่นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียงบอกว่าแนวคิดกิจกรรมนี้เกิดจากการเห็นโครงการวิ่งแลกแว่นของร้านขายแว่นตาเอกชนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจึงนำมาประยุกต์เป็นกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบวิ่งแลกหมูครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากก่อนปล่อยตัวมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกเป็นการวอร์มอัพร่างกายเรียกเหงื่อกันก่อนได้เวลาปล่อยตัวนักวิ่งแล้วครับวันนี้นักวิ่งมีทุกเพศทุกวัยหมูที่เตรียมไว้มีทั้งหมด120กิโลแบ่งเป็นชุดทั้งเนื้อแดงและเครื่องในผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกมี2คนคือน้องต้าและน้องมิกนักมวยจากค่ายมวยสออิทธิพรวันนี้มีผู้มาร่วมกิจกรรม300กว่าคนเยอะกว่าที่คาดไว้ทำให้เนื้อหมูไม่พอแจกให้นักวิ่งทุกคนแต่ผู้ที่ไม่ได้รับก็ไม่ผิดหวังอะไรบอกว่าแค่ได้ออกกำลังวิ่งครบ5กิโลถือว่าได้สุขภาพที่ดีแล้วทางผู้จัดเตรียมเดือนหน้าจัดกิจกรรมต่อในเฟส3และเฟส4พร้อมรับปากว่าจะเตรียมเนื้อหมูมาแจกเพิ่มเพื่อให้ประชาชนได้รับกันอย่างครบถ้วนพลาดเรื่องของรางวัลที่ทุกคนต้องได้รับผิดพลาดอย่างไรนะครับคราวหน้าอย่าผิดอีกแปลงทองที่วัดราชสกุณาหรือวัดนกตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญวันนี้มีงานอุปสมบทของคุณณัฐวุฒิโตปิติหรือนาคมู่อายุ23ปีลูกชายของหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดอำเภอวิเศษชัยชาญบรรยากาศสนุกสนานมากครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอาสากู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากนาคมู่นั่งอยู่บนหลังม้าจำลองที่วางอยู่บนคานหามที่คนแบกดูชำนาญแข็งแรงและพร้อมเพรียงมากตามธรรมเนียมคนแบกคานหามนาคคือเพื่อนๆของนาคที่ร่วมแรงร่วมใจส่งเพื่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัดถือเป็นการร่วมบุญใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตของเพื่อนแต่ในงานของนาคมู่คนแบกคานหามคือทีมงานขาม้าจราใหม่เป็นทีมงานขาม้าอาชีพรับแห่นาคจากบ้านจราใหม่หมู่ที่2ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทีมงานรับจ้างแห่นาคที่จังหวัดอ่างทองไม่ได้แบกนิ่งๆธรรมดานะครับโยกไปตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสนุกสนานเพลงเร็วก็โยกอย่างมันส่วนเพลงช้าก็โยกแบบช้าๆไร่รำกันอย่างอ่อนช้อยเพลงนี้มีการกระโดดยกขาสลับไปมาอย่างพร้อมเพรียงคุณเสมียนเจ้าของทีมขาม้าจราใหม่เล่าว่าทีมงานมีประมาณ20คนรับงานขบวนแห่ตามงานอุปสมบทโดยม้าจำลองทำจากแฝกเดิมใช้โครงไม้แต่ปัจจุบันปรับเป็นโครงเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรองรับด้วยคานไม้ไผ่สำหรับให้ทีมงานช่วยกันแบกคุณเสมียนบอกว่าที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ขาม้าแบกนาคเข้าโบสถ์แบบนี้มาหลายสิบปีแล้วคล้ายกับการให้นาคนั่งคานหามในภาคอีสานค่าบริการคิดงานละ 10,000 บาทสนใจว่าจ้างทีมขาม้าจราใหม่ไปสร้างสีสันความสนุกติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
0: อาชีพขาม้าเป็นอาชีพตามฤดูกาลนะครับคือฤดูกาลบวชพระไปนครศรีธรรมราช
1: ที่ริมถนนเทศบาลนาบอนรถตู้สีเขียวมิ้นท์คันนี้จอดอยู่ริมทางที่ข้างรถเขียนชื่อร้านว่าคาป้าบลิสมีความหมายว่าจิบแห่งความสุขหรือความสุขในทุกแก้วคุณทวีชัยเลขมาศและคุณมนัญญาทองสกุลสองสามีภรรยาเจ้าของร้านคาป้าบลิสเล่าว่าขายเครื่องดื่มมาแล้วประมาณ6ปีมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งแบบร้อนและเย็นเมนูลูกค้าติดใจและขายดีที่สุดคือชาเย็นและกาแฟเย็นราคาเริ่มต้นที่แก้วละ 25-45 บาทคุณทวีชัยจะคอยตักน้ำแข็งและต้มน้ำร้อนด้วยกาต้มบนเตาแก๊สก่อนส่งต่อให้คุณมนัญญารับหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้กับลูกค้าคุณมนัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยซื้อแฟรนไชส์มาทำธุรกิจและได้เรียนรู้วิธีการชงเครื่องดื่มก่อนจะขายร้านเดิมไปแล้วหันมาทำร้านของตัวเองพร้อมปรับราคาลงให้ลูกค้าจับต้องได้จนมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกวันจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า

0: 1,500 บาทร้านคาบ้าบลิสเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นโดยจะขับรถตระเวนขายไปตามที่ต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: สามีภรรยาช่วยกันทำงานงานไม่หนักด้วยครับได้กำไรวันละ 2,000 บาทเป็นอาชีพที่ดีอบอุ่นด้วยครับ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: 10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ไปเม็กซิโก
0: พาไปดูเมนูตั๊กแตนสไตล์เม็กซิกันในงานเทศกาลตั๊กแตนครั้งที่4ที่เมืองซานมิเกลเดลวาเยในจังหวัดวาฮาก้าเมืองทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีการทำอาหารของภูมิภาคแม้ว่าในปีนี้ปริมาณผลผลิตจะลดลงอย่างมากก็ตามผู้เข้าร่วมงานเกือบ50คนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เดินถือสวิงลุยไปตามทุ่งหญ้าเพื่อจับตั๊กแตนหรือที่คนเม็กซิกันเรียกว่าชาปูลินเนสด้วยมือเปล่าเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตามรายงานของทางการท้องถิ่นในปีนี้จำนวนตั๊กแตนที่จับได้ลดลงเหลือราวครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงและฝนแรงสร้างความเสียหายแก่พืชพันธุ์ที่เป็นอาหารของตั๊กแตนแม้ตั๊กแตนจะขาดแคลนแต่ผู้เข้าร่วมงานต่างเน้นย้ำถึงคุณค่าทางโภชนาการของตั๊กแตนซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมที่อุดมด้วยโปรตีนและเป็นหัวใจสำคัญวัตถุดิบของอาหารพื้นถิ่นวาฮาก้ามีการนำตั๊กแตนที่ปรุงรสมาวางขายเพื่อสืบสานประเพณีด้านอาหารให้คงอยู่ต่อไปชาวาก้านิยมนำตั๊กแตนไปคั่วบนกระทะดินเผาโบราณและปรุงรสด้วยกระเทียมน้ำมะนาวพริกและเกลือรสชาติจะได้มีความกรุบกรอบเค็มเปรี้ยวและเผ็ดร้อนปลายลิ้นคล้ายกับการทานมันฝรั่งทอดรสเกลือและน้ำส้มสายชูนิยมทานเป็นของว่างคู่กับเครื่องดื่มหรือนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักเช่นใส่ในทาโก้โรยหน้าพิซซ่าสไตล์เม็กซิกันทานกับกัวคาโมเล่หรืออะโวคาโดบดหรือนำไปตำเป็นซอสซัลซ่าเหมือนการนำแมงดาไปตำน้ำพริกของไทยเทียนนี้เป็นตั๊กแตนอบแห้งปรุงรสเผ็ดด้วยพริกฮาบาเนโรและผลไม้อบแห้งราคาถุงละประมาณ100บาทตั๊กแตนมีโปรตีนสูงมากราว 27-40 กรัมต่อปริมาณ100กรัม
1: มาแมลงทอดกรอบพอบรรจุซองแล้วก็ดูน่าเชื่อถือและน่าทานมากครับนอกเรื่องส่งท้ายไปฟังเรื่องราวเรื่องไสยศาสตร์และความเชื่อของพรานป่าในที่หยดสมิงเขาขวางครับ
7: ตำนานเสือสมิงถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่น
0: ที่หยดสมิงเขาขวางย้อนอดีตไปปีพ.ศ.2511เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนเรื่องราวในภาคแรกพี่ยักษ์รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะอดีตทหารหน่วยเสือดำได้รับคำสั่งให้ออกตามหานายทหารหน่วยข่าวกรองที่หายตัวไปที่ดินแดนเขาขวางพื้นที่ต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และอันตรายจากไอ้หงซึ่งเป็นวิญญาณร้ายและเสือสมิงอมตะที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถจำแลงกายเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงเหยื่อพี่ยักษ์และทีมต้องเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบโดยใช้ศาสตร์แห่งการแกะรอยของพรานป่าและไสยศาสตร์มนต์ดำพื้นบ้าน
8: ปักกุมะปักกุมะมึงคึมคำติอักมะ
0: ข้อห้ามสำหรับพรานป่าตามความเชื่อและภูมิปัญญาโบราณคือกฎเหล็กที่สืบทอดกันมาเพื่อความปลอดภัยและให้เกียรติเจ้าป่าเจ้าเขาข้อปฏิบัติยามค่ำคืนคือห้ามลงจากห้างหรือที่พักชั่วคราวบนต้นไม้จนกว่าจะสว่างไม่ว่าจะปวดหนักปวดเบา ได้ยินเสียงเรียก

0: หรือมีคนมาตามกลับบ้านก็ห้ามรีบลงจากห้างเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เรียกอยู่เบื้องล่างอาจไม่ใช่คนแต่อาจเป็นเสือสมิงที่จำแรงและเรียนเสียงคนมาเพื่อลวงพรานลงไปหากมีคนมาเรียกกลางดึกต้องพิสูจน์ว่าเป็นคนจริงๆก่อนโดยมีความเชื่อว่าต้องโยนไม้ขีดหรือไฟลงไปให้ผู้ที่มาเรียกจุดเพื่อพิสูจน์ตัวตนหากอีกฝ่ายไม่สามารถจุดไฟได้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติตามตำนานที่เล่าสืบกันมาเสือสมิงจุดไฟไม่ได้เพราะมือของมันที่แปลงร่างเป็นคนนั้นแท้จริงแล้วยังมีอุ้งตีนเสือที่ใหญ่และเถอะทะจึงไม่สามารถหยิบก้านไม้ขีดไฟเล็กๆมาจุดได้หากมองด้วยเหตุและผลกลางคืนเป็นเวลาหากินของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เช่นเสือหรือช้างซึ่งอาจเดินผ่านใต้ห้างโดยที่พรานมองไม่เห็นหากลงไปอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตความมืดในป่าทึบทำให้การป้องกันตัวทำได้ยากการอยู่บนที่สูงบนต้นไม้จึงปลอดภัยที่สุดจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสว่างหากต้องเผชิญหน้ากับเสือพรานป่าสอนว่าห้ามหันหลังให้เสือให้จ้องตาตรงๆและยืนให้อยู่ในท่าทางที่มั่นคงแต่สำหรับเสือสมิงเชื่อกันว่าดวงตาของเสือสมิงมีอำนาจลี้ลับสามารถสะกดจิตหรือทำให้มนุษย์เคลิบเคลิ้มหลงไหลสูญเสียสติหรือเดินตามมันไปในป่าลึกโดยไม่รู้ตัวหากจ้องตาหรือขานรับเสียงเรียกเช่นเสียงคนรู้จักมาเรียกกลางป่าอาจทำให้ตกอยู่ในอาคมหรือถูกล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นการเดินป่ามีความน่ากลัวมากเพราะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันทำให้สูญเสียทิศทางได้ง่ายหากแยกตัวจากกลุ่มหรือเดินในเวลากลางคืนโอกาสหลงสูงมากความเงียบความมืดและเสียงแปลกๆในป่าตอนกลางคืนกระตุ้นความกลัวและจินตนาการของสิ่งเหนือธรรมชาติแฟนหนังผีแฟนหนังสยองขวัญแฟนหนังแอคชั่นห้ามพลาดที่หยดสมิงเขาขวาง
1: นอกจากมันจะจำแรงกายได้แล้วมันยังอ่านใจคนออกมันรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องแปลงร่างเป็นไพเพื่อตบตาเหยื่อของมัน
2: กับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
3: มาสิไว้สวยดีเลย
4: พรุ่งนี้แล้วนะครับฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมกันทั่วประเทศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19กันยายน2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569และเสียชีวิตในเวลาต่อมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานซุกรันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท TFH Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยยาติการามรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้เวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรีวัดโพนธารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนาราม

จังหวัดอุบลราชธานีและเวลา 19 นาฬิกานางสาวนลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์เวลา 14:30 นราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงแสงชูโตและราชินีกุลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19 นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางกะปิหลักสี่และพระโขนงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆประกอบด้วยศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT สแควร์เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเขตพระโขนงรวม 1,000 ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยางชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเครื่องนอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากระดับน้ำท่วมสูง
คณะบุคคลและประชาชนไปกัน

กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรม

0: บังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูแม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วที่จักรวาลที่หยดจะเปิดให้ทุกคนผจญภัยครั้งใหม่ไปกับพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์ในที่หยดสมิงเขาขวางทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
4: พี่ยักษ์น้ำเพชรณเดชน์โบเดินพรมแดงงานที่หยดสมิงเขาขวางกาล่าพี่เมียพร้อมพี่แฉะไบเบิ้ลและทับกำลังใจจากนักแสดงช่อง3ครอบครัวตัวยอนีน่าเดนิสเฟนจูเนียลีน่าอุ้มแบมแทนยูยูเอนจอยพีพีพี่หมวยอดิศรามีหนุ่มอเล็กมามอบดอกไม้แสดงความยินดีแฟนสาวในงานผู้บริหารช่อง3คุณเทรซี่แอนมารีโนนคุณสุรเชษฐ์อัศวเรืองอนันต์จาก M Studio ผู้กำกับภาพยนตร์แป๊บนาริตต้อมธนเดชเต้ยชาลิตเล่าถึงเรื่องราวในเรื่องที่ย้อนไปก่อนที่หยด1งานนี้นักแสดงขอพูดถึงความเป็นที่สุดของตัวเองและไม่ลืมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนฝากที่หยดสมิงเขาขวางพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
5: ภาคนี้ยอมรับเลยเหนื่อยสุดเหนื่อยมากเพราะว่าคิวบู๊คิวแอคชั่นอะไรเยอะหมดเลยแล้วแต่ละคนก็มีสลิงเป็นของตัวเอง
6: กระโดดลู่ต้นไม้ค่ะรู้สึกว่าแบบเกิดมาก็ไม่คิดว่าจะได้ทำหรอกบู๊กับเสือในน้ำ
7: ภาคนี้บู๊หนักมันจะเป็นการรวมกลุ่มบู๊การ
8: เล่นกับเสือเนี่ยผมประทับใจเป็นทีมนักแสดง2คนครับผมคนหนึ่งที่แบบคอนโทรลหัวกับมีคนหนึ่งที่แบบเล่นเป็นหางเพิ่มเข้ามาอีกกับ CG ครับผม
7: พวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยนะครับผมน้ำท่วมตอนนี้ด้วยนะครับ
3: ช่วงหน้าพี่หนุ่มกฤตจะมีความลับอะไรของยาย่าก้าวกลับมาฝากรอชมกันค่ะ
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
11: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
12: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
13: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
12: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
12: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
13: เริ่มเลย
14: มาทำไม
15: พอดีกูได้หลักฐานเพิ่มเติม
16: ไอโอมให้ไปดูว่าสมุดบัญชีมันอยู่ไหม
17: กูแค่อยากหาเหตุผลเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกกูอะ
18: เป้ยมีอะไรวะพี่มันทำอะไรโอ้ผมบ้าแล้วพี่เป้ยเป้ย
19: สองหัวใจคืนนี้

0: 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: อีกไม่กี่วันบินิเตลายสวรรค์ลวงก็จะลงจอแล้วพี่หนุ่มกริชผู้จัดผู้กำกับมากฝีมือเลยขอมาเมาส์มอยการทำงานร่วมกับ3นักแสดงหลักค่ะ
5: สามซุปตายาย่าอุรัสยากับคณาวุฒิและก้าวนพก้าวเตรียมวาดลวดลายให้แฟนๆได้ลุ้นความสนุกกันแล้วค่ะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังความเข้มข้นอย่างพี่หนุ่มกริชผู้จัดผู้กำกับเขามาการันตีการทำงานของทั้ง3นักแสดงบอกเลยว่าแต่ละคนมุ่งมั่นตั้งใจทำการบ้านกับตัวละครที่ได้รับกันอย่างเต็มที่เฝ้าจอรอชมได้เลยในบีนีเตอร์ไลน์สวรรค์ลวง6ตุลาคมนี้ค่ะ
6: สนุกสนุกตอนแรกพี่ก็ตอนแรกพี่ก็เครียดพี่จะคุยกับมันรู้เรื่องกันไหมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าคือทั้งหมดอะคือโอเคย่าเคยทำงานกับพี่แต่2คนเราก็ไม่เคยทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยทั้งมีความรู้ว่าจะคุยกันยังไงเนาะก็ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคุณปู่นะเด็กสมัยนี้เขาทำกันมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากดีไซน์มาในส่วนหนึ่งแล้วก็มีการมาแชร์ด้วยกันทั้งนักแสดงทั้งอะไรหลายคนเป็นงานที่มีความทำงานแล้วสนุกก็อยากให้ฝากละครเรื่องตะวันหลวงไว้ด้วยครับฝากดูด้วยนะครับ
5: คู่พระนายทาคิกวินและเฟนพีรกิจขอแท็กทีมเพื่อนนักแสดงโอมเฟิร์สสิงโตเพนและพี่เปิ้ลมาพูดถึงความสนุกเบื้องหลังกองที่บอกเลยว่าฮาขั้นสุดใครเผาใครเดี๋ยวจะได้รู้กันพร้อมเผยที่มาความฟินของทาคิเฟนเขินจนตัวบิดเต็มอิ่มแน่นอนในดีโคดดิ้งยูโคตรรักสเปเชียลพรุ่งนี้6โมงเย็นค่ะ
7: คือไม่ได้มีแค่พวกเรา2คนความสนุกคือมีแบบว่ายกทัพมาทีมนักแสดงกว่า100ชีวิตพูดคุยกันว่าแบบบรรยากาศในกองเป็นยังไงจะมาแชร์อินไซต์ว่าแบบความสนุกเป็นยังไง
8: เรียกว่าอันนี้เราก็มีเปิดเรื่องใหม่ๆกันไปใช่ทุกคนก็จะได้รู้เลยนะครับว่าทำไมถึงมีทาคีเฟนในวันนี้และเกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าจะมาถึงตรงนี
7: ้ฝากติดตามด้วยครับ Decoding You Code Rock Special ครับ
4: ส่วนคืนนี้เอาใจช่วยหนุ่มเจมส์มาจากความเข้าใจผิดใน2หัวใจ EP 15กันค่ะสวัสดีค่ะ

0: กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอมมาถ้ายังไม่เจอก็ไม่ต้องออกมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
1: ถ้ามึงส่งสมุดนั่นมามึงจะได้ตายแบบไม่ทรมาน
2: มึงเอามึงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
3: ฉันน่าจะตามไม่ตีมาเอาไอ้นี่
1: ถ้าชื่อพวกนี้หลุดออกไปกูไม่อยากจะคิดนะ
4: สองสามวันที่ผ่านมาคนหาทั้งบ้านเลยนะหาทุกซอกทุกมุม
1: ไอ้แชมป์มันมาที่นี่บ่อยถึงมันจะรู้ตัวแล้วแต่ยังไงมันต้องกลับมาที่นี
5: ่ผมเฝ้าอย่างนี้แล้วกัน
1: ไปบ้างไปไหน

0: ข้อยนี่อ่ะถึงเนี่ยรีบไปเมื่อตอนกลางวัน
1: เอารูปคืนมาได้ละ
0: กลัวพี่จะกลับคำหรือไง
1: ใช่

ไม่ได้หมายความว่างานของเราจะจบนะจนกว่าพี่จะรวบไปโอบได้ฝนกับดอมยังต้องทำงานให้พี่อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่มีอะไรจะแชร์เราสองคนแล้วนะ

0: ฝนงานยังไม่เสร็จหรออ
1: ๋องานค้างเยอะค่ะก็เลยต้องกลับมาทำที่บ้าน
0: มีอะไรให้พี่ช่วยไหม
1: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะฝนขอตัวแล้ว

0: โป้งไม่เห็นจะมีคนมาเก็บเงินเลยมันเปลี่ยนวิธีเก็บเงินแบบอื่นแล้วมั้งกูว่า
1: แต่จะเก็บแบบไหนสุดท้ายมันก็ต้องเอากลับไปที่อพาร์ตเมนต์อยู่ดีไปบ๊อบ
0: ดอมไปไหนวะ
1: เฮ้ยหรือว่ามันโดนเล่นวะ
0: นี่มึงไปนู่นเดี๋ยวกูไปนี่

0: ไอ้พวกจับมันอะไรมึงไม่ทำอะไรไม่หรอ
1: ไอ้ยอง
0: ป๊อกมีอะไรวะ
1: พี่มาหาไอ้โอมผมบ้าแล้วพี่มาก่อน

0: คุณเคยคิดอยากเลิกเป็นตำรวจไหม
1: ทำไมพี่ถามแปลกๆคะ
2: ไม่พี่ก็แค่อยากรู้ว่าฝนมองอนาคตตัวเองยังไง
0: อยากแต่งงานอยากมีลูกไหมมีลูกกี่คนตอนนั้นทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหน
1: ผลก็คงอยากมีเหมือนผู้หญิงทั่วไปมาคะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสักคนสองคนเปิดร้านเล็กๆแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

0: ังมันก่อนเฮ้ย
1: ไม่เอาฟังมันอีกเหรอวะ
2: ปุ๊ง
1: กูพ่อนะแม่งกล้าหรอไอ้วะ
2: ไหนแม่งก็จะตายอยู่แล้วมึงก็ฟังมาหน่อยเถอะ

0: มึงมาทำไม
1: มีลูกน้องเป็นตำรวจซะด้วย
0: กูไม่มีเวลามาพูดเล่นเหมือนเมื่อวานเลย
1: พอดีกูได้หลักฐานเพิ่มเติมเลยแวะมารับมึงไปสอบเพิ่ม
0: กูไม่ได้ทำเขาเลยไม่อนุมัติหมายจับให้มึง
1: แต่ครั้งนี้อนุมัติแน่

0: จับกูไม่ได้หรอกเพราะตัวมึงเองก็ไม่ใช่ตำรวจมือสะอาด
1: มึงหมายความว่าไง
0: ชื่อมึงไงถ้ากูโดนจับมึงก็ต้องโดนจับด้วยเป็นตำรวจแล้วเก็บสวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเว้ยรับรองกูไม่ทิ้งมึงไว้ข้างหลังแน่รอให้มึงได้หมายจับก่อนแล้วกันถึงเวลานั้นกูเดินไปหามึงให้จับที่กองปราบไม่ต้องเสียเวลามาแบบนี้หรอก

0: ขอโทษก็ไอ้ป้อมมันสั่งอ่ะกูนึกว่ามึงหักหลายโอบไง
1: มึงอะไรไอ้โป้งมึงเป็นคนเปิดก่อนเลยกูจะไปรู้ไหมว่ามันเข้าไปเอาของให้โอบกูเห็นมันออกมาจากห้องกูคิดว่ามันหักหลายโอบอยู่วะ
2: ฝนว่าพี่พาดอมไปโรงพยาบาลเถอะ

0: มันชีรับไอ้เพ็งได้ไม่ได้ไง
1: ผมเห็นนี่ตำรวจนั้นมาก็เลยตามมันไปพอมันออกจากห้องผมก็เลยไปขโมยมา

0: คนเอาของไปจากห้อง
1: เงินที่มึงขอครึ่งนึง
2: กูต้องใช้ครึ่งวันเอาของ
1: กูรู
2: ้ขอบใจมากที่เชื่อใจกู
1: แล้วมึงจะไปกี่วันวะ
2: รวมเดินทางด้วยก็หลายวันอยู
1: ่แต่ดอกมันอยู่โรงพยาบาล
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาไว้ห้าไปจริงๆมึงน่าจะไว้ใจดอมมึงไม่น่าปล่อยมันโดนซ้อมขนาดนั้นนะมันสู้มากับมึงก็เยอะตั้งแต่กูอยู่ที่นี่มากูเห็นมึงไงโป้ง

0: ไม่เคยจะไว้ใจใครเลยรวมถึงกูครั้งนี้ด้วยคิดว่ากูเอาเงินนี่ไปแล้วกูจะหอบเงินหนีไปไงถ้ามึงจะใหญ่น้องหัดไว้ใจคนบ้าง
1: ไปห้าวไปต่างจังหวัดกูหน่อย
2: ครับพี่บอกเลยพี
3: ่มึงให้เงินมันไปแล้ว
2: เออไปดอกเป็นไงบ้าง
3: ยังไม่ตาย
2: มึงนี่นะ
3: เออมันก็ดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกรายชื่อที่ไอ้เพลงมันจ่ายเงินนะมึงเช็คยัง
2: เช็คแล้วมีแค่ชื่อไอ้ช้างคนเดียว
3: ไม่มีชื่อนายมันหรอวะ
2: ไม่มีแต่กูว่านะตำแหน่งไอ้แชมป์มันก็แค่นั้นมันไม่มีทางมันแบ็คให้ใครได้ต้องมีคนใหญ่กว่ามันเนี่ย
3: ว่าไอ้แชมป์แม่งดิ้นแน่เพราะตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือมัน
2: ว่าไอ้ดอมอยู่โรงพยาบาลไม่ได้แล้วแชมป์ตามไปเล่นงานแน่วงมรุภามึงกลับบ้านวันนี้ว่ะ

0: ดอนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรอพี่โอ๊คอ
1: ยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่าฝนมา
0: ในระหว่างนี้เดี๋ยวฝนช่วยดูแลดอมเองนะคะ
1: จ้ะ
2: ฮัลโหลผู้เขียนของไอ้เพ้งกันนะเออกูไปแล้วนะ
3: มีอะไรวะ
2: พวกเราที่ไม่ยอมเรามันบุกไปที่ค่ายมวยแล้วกูว่าแม่งต้องไปที่ออฟฟิศก่อน
3: มึงรออยู่นี่แหละป่วยโป้งไปเองปืนของฝนอยู่ไหน
0: ทำไม
3: ในสมุดไอ้เพ้งมีชื่อพี่แชมป์พี่แชมป์ต้องให้พวกนักเลงตามมาเอาคืนพวกมันจะไปทุกที่ที่พี่โอบจะซ่อนของไว
0: ้แสดงว่าพวกมันก็ต้องมาที่นี่ด้วยสิเฮ้ยดอมดอมทำอะไรอ่ะ
3: ฝนอยู่ข้างในแล้วอย่าออกมานะ
0: ดอมทำบ้าอะไรเนี่ยฮะ
3: ถ้าคนที่เปิดประตูไม่ใช่ดอมฝนยิงได้เลย

Oh.

0: ีไม่ฝน
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ฝนไม่เป็นไรใช่ไหมฝน
2: ไม
0: ่
2: เป็น
0: ไ
2: รค่ะ
0: ไม่มีอะไรนะไปดอนจอมไปไป

0: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
1: มึงชอบฝนมั้ย
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ลุกเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิดสักหน่อย
4: ไม่แน่เราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับพิสุทธิ์ของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหด

0: ร้องเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์พลังฟ้าร
2: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
3: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วง Premier Night วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวไลพารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
4: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
6: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
7: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
8: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
9: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
10: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
11: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม6ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์น่ะป้าไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
13: ป้า
14: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมแบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
15: คุณพิมจะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้
11: Please love รักได้ไหมสุก 20:30
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
17: ์ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon.Come back and ask, what's next?
16: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
18: ถึงมือหมอแล้วแหละฝนปลอดภัยแล้ว
19: เราไม่น่าขังฝนไว้เลย
18: ตอมทำถูกไ
19: หมแต่สองคนมันก็ดีอยู่คนเดียวป่ะพี
18: ่แต่ยังไงก็ยังน้อยไปถ้าต้องสู้คนแบบ7คน
20: เล่นแม่งเลยป่ะ
21: ไอ้หาแชมป์แน่นอน
18: กูรู้ว่าพวกมึงสองคนอยากเล่นงานไอ้แชมป์เว้ย
20: ก็เออดีวะทั้งเรื่องไอ้ตีอ่ะแล้วแม่งมาต่อเรื่องนี้อีกอ่ะ
21: นี่มึงจะปล่อยมันไปเหรอ
18: กูไม่อยากมันเดือดร้อนถึงมึงเว้ยป้อมเราแค่ต้องรอเวลาร
20: ออะไรอีกวะ
18: กูเล่นมันแน่ป้อมกูเอามันแน่แต่ต้องไม่มีใครเดือดร้อน
20: จะเดือดร้อนอะไรก็ช่างแม่งเถอะ

0: กูอยากเห็นมันตายเหมือนหมาแต่ไม่ใช่วันนี
1: ้คุณคะ
2: ครับครับ

0: เป็นไงบ้างฝน
1: หมอออกมาแล้วค่ะ
0: แล้วหมอว่าไงบ้าง
1: หมอบอกว่าผ่าตัดไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าต้องอยู่ ICU คืนนี้
0: งั้นก็คงอยู่เฝ้าไม่ได้

0: พี่อบคะ
1: ฝน
0: เราไปเยี่ยมดอมกันไหมคะ
1: ฮะ
0: ฝนเพิ่งโทรไปถามที่โรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าดอมรู้ตัวแล้ว
1: พอดีวันนี้พี่มีธุระฝน
0: พี่จะไม่ไปหาดอมหน่อยล่ะ
1: เอาไปคราวหน้าไหมเดี๋ยวฝนรอไปพร้อมกับพี่นะ

0: เธออ
1: ะไร
0: ช่วยพยายามทำให้เขาออกจากตรงนี้ได้ไหมทำไมถึงทนเห็นเขาเจ็บซ้ำๆแบบนี้ได้อะรักเขาไม่ใช่หรอทำไมไม่ช่วยพูดให้เขาเลิกอะหรือต้องรอให้เขาตายก่อนพูดไม่ออกเลยเหรอ
1: ทำไมไม่พูดเอง
0: พูดแล้วแต่เสียงมันดังไม่พอเด็กคิดว่าถ้าเป็นเธอเขาอาจจะยอมฟัง
1: วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมหรือยัง
0: ไม่ได้มาเยี่ยมเพราะฉันคงทนเห็นเขาเจ็บไม่ได้แต่มารอเจอเธออยากเห็นหน้าผู้หญิงที่ปล่อยให้คนที่ตัวเองรักต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงทุกวันว่ามันรู้สึกยังไงช่วยบอกให้เขาเลิกก่อนต้องใส่ชุดดำไปทุกแล้วกัน

0: ขอบคุณนะพี่ถ้าไม่ได้พี่ผมไม่รอดแน่เลย
1: เป็นไงบ้างมึง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: แล้วหมอว่าไงบ้าง
0: หมอบอกว่าถ้าไม่มีอะไรก็ไปอยู่ห้องปกติได้แล้วครับ
1: มึงป่วยหนักขนาดนี้ทำไมกูไม่เคยเห็นเมียมาเยี่ยมเลยวะ
0: พี่ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเมียผมตายแล้วแล้วถ้าผมมีเมียผมไม่มาใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนี้หรอก
1: แต่ถ้ามึงมีมึงจะเลิกไหม
0: เลิก
1: ชอบฝนเปล่าวะ

0: ือฝนอยากได้หลักฐานอะว่าพี่แชมป์เขาเคยทำผิดระเบียบอะไรหรือเปล่าเขาเคยให้คนในแผนกกวางช่วยทำอะไรที่มันนอกเหนือจากงานปะเหมือนแกรอยเบอร์โทรอะไรเงี้ย
1: ไม่รู้อะไรมา
0: ก็ไม่รู้เลยไงถึงได้มาถามเนี่ย
1: กับฉันน่ะไม่เคยนะแต่เดี๋ยวจะลองสืบดูให้ว่าพี่เขาด้วยบานไข่ในแผนกหรือเปล่า
0: ขอบใจนะ
2: แล้วไอ้เลี้ยงนี่ยังไงวะหอบเงินมึงแล้วหายหัวไปหลายวันละ
3: ไอ้อบเป็นไรวะตั้งแต่กูมามึงยังไม่เห็นพูดสักคำ
4: ที่กูเคยให้มึงไปสืบบอดไอ้ดอมมันมีอะไรนอกจากนั้นอีกไหม
3: ก็คงมีแต่ต้องไปหาเขตที่มันเคยอยู
2: ่ทำไมจู่ๆมึงอยากรู้เรื่องไอ้ดอมเนี่ย
4: มึงให้คนของมึงไปสืบประวัติเพิ่มให้กูได้ปะ
5: Is that good? ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้า
6: พี่ห้าวพี
7: ่ไอ้ห้าวทำไม
6: ข้างล่าง
8: เฮ้ยมึง
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: พฤติกรรมเนยนี่สักหน่อย
10: อุ๊ยไม่แน่เราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ
11: 50วันที่เราแยกกันอยู่ฉันไม่มีความสุขจริงๆตอนตื่นเสียทีเถอะนะ
12: ดอกไม้งามเพียงใดร่วงโรย
13: คุณสรัน
14: ในเมื่อสร้อยทับทิมของรินอยู่กับสรันแหวนของผมก็ต้องอยู่กับคุณถูกแล้ว
13: ไม่ได้ฝันจริงๆ
5: มั้ยมณีวรัตดา
14: จริงครับ
5: พรุ่งนี้ 19:00 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
17: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหน

0: คุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
1: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
2: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
1: ผมก็ไม่ไหว
3: ตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมา
4: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม1 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
7: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
6: คิดถึงครับ
7: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
8: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
7: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
9: โอ้ย
6: จะไปเรียนต่อครับ
4: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20 นาฬิกา 30 นาทีเริ่ม4 ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
11: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
10: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
11: ่เบกกิ้งโซดา

0: ี่ห้อปาวุ้นจิ้นเลย
1: ใช่ได้คนจากโรงงานนั้นมาทำเลยรอบเนี้ยมึงก็เอาตัวเก่าไปแล้วอันเนี้ยเอาไปลองก่อนสักหน่อยไหมล่ะ
0: แต่อันใหม่นี่มันทำราคาที่ดีกว่าไม่ใช่หรอวะ
1: ใช่ตอนเนี้ยขาดตลาดด้วยเพราะมันผลิตน้อยคิดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมา
2: คืนนี้มึงไม่ไปไหนแล้วใช่ป่ะ
0: อืม
2: กูถามได้หน่อยมึงสงสัยอะไรดอมอ่ะ

0: กูคิดว่าฝนชอบดอม
1: แล้วไอ้ดอมเล่นด้วยเหรอวะ
2: ผมจะชอบคนของพี่ได้ยังไงทำไมพี่ถามแบบนี้พี่ไม่รู้จักผมเลยเหรอ
0: กูรู้จักมึงเท่าที่มึงอยากให้กูรู้จักหรือเปล่า
2: พี่กับผมได้ผ่านจุดที่พี่สงสัยอะไรแบบนั้นมาแล้วนะพี่ไม่ควรต้องถามคำถามแบบนี้ในวันที่ผมเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อพี่มาไม่รู้กี่ครั้ง
3: ที่มึงทำเพื่อกูเข้าใจแต่ที่กูไม่เข้าใจก็คือทำไมมึงต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อฝนด้วย
2: เพราะพี่รักเขาไง
1: ก็คือมึงไม่เชื่อแล้วมันเกี่ยวอะไรวะที่ต้องให้ป้อมไปสืบอ่ะ
0: มีเอกสารอีกเยอะที่กูยังไม่เคยเห็นแต่ท่านเป็นในทิศทางเดียวกันกูจะได้หายสงสัยสักที

0: ผมกลับมาทำงานแล้วนะพี
1: ่รอให้มึงหายดีก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมา
0: ผมหายดีแล้วหรือว่าพี่ยังติดใจเรื่องที่เราคุยกันที่โรงพยาบาล
2: เฮ้ยพวกมึงมาดูไอ้ห้าวหน่อยเร็วพี่ไอ้ห้าวพี
0: ่ไอ้ห้าวทำไม
2: ข้างล่างไอ้ขวา
0: ไอ้ห้าว
3: เฮ้ยมึง
0: ไม่เกิดอะไรขึ้นวะ
4: เฮ้ยไอ้ห้าวไอ้ห้าว

0: 5 ล้านเว้ยชีวิตแม่ไม่ต้องดิ้นรนแล้วอ่ะผมว่าพี่เลี้ยงน่าจะอยากได้มากกว่านั้นเขาไม่น่าคิดสั้นหรอกแล้วพี่คิดดูนะถ้าเขาเอาของมาแล้วขายหมดต้นทุน10 ล้านก็จะได้เกือบ100หรือไม่ก็100 ล้านแต่เขาบอกเองว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของเขาผมว่าเขาต้องโกยจากงานนี้ให้ได้มากที่สุด
1: แล้วมึงคิดว่าไปไหน
2: คนไข้ฟื้นแล้วค่ะ
1: พี่เลี้ยงอะพี
3: ่ฝีมือมันใช่ไหม
1: ไม่ใช่พี่แต่พี่เลี้ยงเขาบอกว่าจะกลับไปเจอผมที่นี
0: ่แล้วมึงแยกกันตอนไหนทำไมมึงกลับมาคนเดียววะ

0: ูดังให้ดีอย่าไว้ใจ
1: พี่แชมป์แม่งมาทำอะไรของแม่งวะ
2: ไอ้ท้าวิ่ง

0: No.
1: Where?
0: ถ้ามึงรอดไปได้มึงเอาไอ้นี่ให้เมียกูเขาเห็นไอ้นี่เขาจะรู้เขาต้องทำยังไงแล้วมึงดอยโอไว้แชมป์แม่งขายยามึงผลิตเองนะไปฮะ
2: ไปแล้วพี่อ่ะ
0: ไม่ต้องห่วงกูถ้ากูรอดไปได้กูไปหา
2: ไปพี
0: ่หนีไปเองไป

0: จะฆ่าไอ้เลี้ยงทำไมวะ
1: ไปลิ้มลูกค้าของมันนะเว้ยเพราะว่าไปเห็นมันเข้ามั้ง
0: แล้วมันไม่อยากให้ใครรู้มันเป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาใคร
1: คงใช่
0: แม่งก็มีปัญหาที่ไปโดนตำรวจไล่วี่ทุกวันนี้ก็เพราะแม่งอยู่เบื้องหลังนี่แหละ
1: เพราะพี่ไม่ยอมขายยามันก็เลยขาดรายได้ในเขตของพี
0: ่เปิดโรงงานผลิตยาขายเองแล้วก็ส่งให้พวกผู้มีอิทธิพลขายในเขตของตัวเองมันก็เรียกเก็บค่าคุ้มครองพวกนั้นก็ต้องยอมจ่ายเพราะกลัวโดนไล่จับแม่งจะทั้งขึ้นจะทั้งล่อง
2: นี่จ้าได้แล้วจ้านี่จ้าอันนี้ของใครของค่ะอันนี้เป็นถั่วเป็นถั่วชีเนาะอันนี้กล้วยบวชชี
1: คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่คนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นครอบครัวเป็นคนรักของคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยานรกนั้นการสูญเสียคนที่เรารักเหมือนกับโลกใบทั้งใบของเรามันแตกสลายไปต่อหน้าต่อตาเขาได้รู้ข่าวก็คงจะไม่ได้ยิ้มแบบนั้นอีกดีไม่ดีทั้งชีวิตเขาจะไม่มีรอยยิ้มแบบนั้นอีกเลยพาวบอกว่าแพรรู้ว่าต้องทำยังไงต่อ
3: ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะแพ้เอาเงินทั้งหมดแล้วหนีไปให้ไกลไปที่ที่จะไม่มีใครตามแพ้เจอ
1: มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะแพ้

0: พันอ่ะมันเริ่มจากคำว่าไว้ใจถ้าสำหรับพี่แล้วฝนไว้ใจไม่ได้งั้นเราก็คบกันไม่ได้ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม
1: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: หมูทอดเสียบไม้รสเผ็ดครับคือมันอร่อยได้ใจจริงๆนะ
1: เผ็ดมันก็เป็นเสน่ห์เลยนะคุณผู้ชม
2: ตอนเช้ากินไม่ได
3: ้ทำไม
2: ต้องกินมันบ่ายสอง
3: ทำไม
2: เพราะช่วงเช้าจะไปตากแดดมันร้อนไง
4: ถ้ามันอุ่น
5: ครัวคุณปอย
6: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
7: โนค่ะ
6: แน่ใจนะครับ
8: เราจะต้องทำให้คุณดาราไลรู้ความจริงให้เร็วที่สุดค่ะ
9: ผมก็คงต้องเลิกทำงานที่นี่แล้วนะครับแม
7: ่เพราะผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหมลูกไม่เคยเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาคบผู้หญิงคนนี
10: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
13: 19ปี
14: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
15: มันจะขึ้นบกได้ยังถ้ามันไม่ดี
16: ไข่มุกเมโล
17: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
12: พอดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
17: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
12: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life

0: ไอ้ดอมมึงบอกฝนนี่ว่ามึงไม่ได้ชอบฝนอ่ะ
1: อะไรของพี่เนี่ย
0: เอาหน่ะพี่จะได้สบายใจ
2: ผมไม่ได้ชอบฝน

0: พี่พี่เป็นบ้าอะไรอ่ะ
1: ก็เป็นบ้าแต่เห็นฝนเป็นห่วงมันขนาดนั้นน่ะ
0: ก็เขาเจ็บเพราะฝนถ้าฝนจะเป็นห่วงมันก็ไม่แปลกหรอกพี
1: ่เป็นห่วงขนาดแอบไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเลยนะ
0: นี่พี่ตามไปดูฝนเหรอ
1: พี่โอเคอยากรู้สุดท้ายพี่ก็ได้รู้
0: รู้แล้วชีวิตพี่จะดีขึ้นอ่ะตามแต่พี่เลย
2: ฝนฝนผมจะคุยกับพี่ก่อนผมฟังพี่ก่อน
3: พี่โอ๊คทุกความสัมพันธ์อ่ะมันเริ่มจากคำว่าไว้ใจถ้าสำหรับพี่แล้วฝนไว้ใจไม่ได้งั้นเราก็คบกันไม่ได้ไม่ว่าจะในฐานะ

0: อะไรก็ตามอ่ะ
1: พี่ขอโทษ
0: คำว่าขอโทษมันก็แค่บอกว่าพี่รู้สึกผิด
1: พี่รู้ว่าสิ่งที่พี่พูดมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาฝน
0: ฝนเคยบอกพี่แล้วว่าฝนไม่ได้รู้สึกกับพี่เหมือนเดิมทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ได้อะ

0: ใช่ก็ไม่ต่างจากคน
1: ตอนนี้พี่พอจะรู้คำตอบอะไรว่าพี่ไม่ใช
0: ่มันไม่อยากเชื่อว่าเธอนั้นคนที่เคยให้ความสำคัญกว่าใครสุดท้ายคือฉันเอง

0: ะชนพี
1: ่คือกูแค่อยากหาเหตุผลไว้ว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกกูอะ
0: ผมเข้าใจนะพี่เอาจริงกูไว้ใจมึงนะ
1: มึงกับกูเหมือนพี่น้องกันกูว่ากูตายแทนมึงได้เลยแล้วกูเชื่อว่ามึงก็ตายแทนกูได้เหมือนกัน

0: นายปล่อยให้มันออกหมายค้นไปได้ยังไง
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: น้องอ่ะมันชอบมาใช้ของพี่โดยไม่ขออ
3: ย่างเช่น
2: กางเกงใน
4: ไม่ได้นะ
2: มันเอากางเกงในเราไปใส
5: ่เคยตีกันจนแขนหักหรอใครตีใคร
2: ยืนอยู่บนโต๊ะแบบนี้นะคะเด็ก2ขวบอ่ะเนาะมันก็เลยผลักเลยไปหาหมอหมอบอกแขนหัก
6: พร้อมจะหอยเชา
7: เราจะมายืดเส้นยืดสายกันก่อนด้วยคาร์ดเรียนแอคชั่นซึ่งมาสเตอร์คาร์ดของเราในวันนี้เป็นนักแสดงคิวบูชื่อดังขอเรียนตบมือกับคุณจีจ้ายานินและทีมยิปปี้ปา
8: อันนี้หน้าอยู่ตรงนี้โอ้มาเ
9: จอเออเฮ้ยเราจะกางเต็มไม่คิดทาง
10: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
11: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
12: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
13: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
14: คุณสองคนสลับตัว

0: ใช่ไหมคะ
1: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกทม.หลายพื้นที่ยังมีปัญหาขณะที่ต่างจังหวัดทั้งตะวันออกและภาคกลางต้องเผชิญกับน้ำท่วมหลายพื้นที่หาสาเหตุทำไมน้ำท่วมจึงส่งผลกระทบกับการให้บริการของการบินไทยทั้งดีเลย์ยกเลิกและกระเป๋าตกค้างเอเชียนเกมส์วันนี้วิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองได
4: ้ฮัจิมะ
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: Let the sun
9: your original 300 milliliters
10: like the soy like the soy original
11: number 1 brand Thailand
12: like the soy อร่อยคุ้มค่า it's real

0: ขอโทษนะพี่
1: มันไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่เคยให้ไปหมดใจสุดท้ายก็ไม่ต่างจากคนที่เคยลวงหลอกกัน

0: นี่ทวงหลายรอบแล้วไม่ยอมจ่ายรอบนี้เอาน้ำมวยไปด้วยนะเว้ย
1: ได้เดี๋ยวกูจัดการให้เฮ้ยพวกมึงไปเว้ย
2: ไอ้อบ
1: เอา
3: ผลสอบสวนออกมาแล้วไม่ใช่หรอพวกมึงไม่ผิดอ่ะ
2: เออดิไม่วะ
4: แล้วมาได้ไงเนี่ย
2: ทำไมกูจะมาไม่ได้วะ
4: เดี๋ยวเขาหามึงมามั่วสุมกับพวกกูเดี๋ยวก็โดนพักงานอีกนี่ดีไม่ดีนะมึงโดนไล่ออกทีนี้กูไม่เหลือสายแล้วนะ
2: กูจะมาบอกพวกมึงว่ากูได้หมายค้นมาแล้ว
4: ที่แฟลตนั้นเหรอพี
2: ่เออเด็กกูจะบุกเข้าไปบ่ายนี้ถ้าแม่งผลิตยาที่มึงบอกจริงกูต้องได้หลักฐานแน่

0: นายปล่อยให้มันออกหมายค้นมาได้ยังไง
1: เขาไม่ได้ขึ้นตรงกับเรา
0: แต่นายรับเงินจากผมนะ
1: กูเขาบอกให้มึงย้ายของออกก่อนแล้วนะถ้ากูไม่บอกเนี่ยเขาออกหมายจับมึงไปแล้วไม่ใช่หมายค้น
0: ต้องเล่นแม่งให้ได้

0: แฟนคะกวางคะ
1: ยังไม่กลับนะตะกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะมีอะไรปะให้พี่ช่วยทำแทนก็ได้นะ
2: ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวฝนค่อยกลับมากันแหละ
1: งั้นพี่กลับบ้านก่อนนะ

0: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแบบพี่คงทำไม่ได
2: ้ผมจะให้พี่อบซื้อยันล็อตใหญ่ของพี่เลี้ยงเราจะรอให้เขาไปรับด้วยตัวเองถึงวันนั้นน่ะพี่ก็เข้ารวบได้เลย
3: คุยยินทุกอย่างมาพักหนึ่งแล้วมึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม

0: นับสนุนโดย Allianz อยุธยาก
1: ูคิดว่าฝน
2: แม่งบุกไปที่ค่ายมวยกูว่าแม่งไม่ต้องไปที่ออฟฟิศต่อแน
1: ่ไปนะ

0: ีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
1: 19ปี
2: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
3: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
4: ไข่มุกเมโล
5: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
0: พอดีมแคชเชียร์มีรอยขาด
6: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
0: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงครั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

การน้ำท่วมกทม.หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ที่เคหะร่มเกล้าประชาชนยังต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งการเดินทางอาหารและยารักษาโรคน้ำท่วมหนักอีกหลายจังหวัดทั้งโซนภาคตะวันออกที่ปราจีนบุรีภาคกลางที่กาญจนบุรีและอยุธยาทั้งเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจนส่งผลกระทบหลายพื้นที่ผู้บริหารการบินไทยแถลงขอโทษผู้โดยสารพร้อมกางแผนเร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง 5,600 ใบภายใน72ชั่วโมงพร้อมสั่งตั้งโต๊ะจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระล่าช้าเอเชียนเกมส์วันนี้วิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติอังคารที่29กันยายนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายเขตในกทมเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในจุดสำคัญทั้งที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบังที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าและที่เขตสายไหมคลองสามวาและก็หนองจอกล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำจะสูงขึ้นเนื่องจากน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงครับข่าวสามมิติไปสำรวจในหลายจุดก็พบว่าผู้ประสบภัยเป็นห่วงนะครับถ้าต้องเจอกับน้ำท่วมขังอีกไม่น้อยกว่า1สัปดาห์คุณธัปปณีเอียดศรีชัยคืนนี้สดจากเขตสายไหมครับคุณธัปปณีครับ
1: ค่ะคุณกิตติคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาดิฉันตะเวนไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ชุมชนเคหะร่มเกล้าที่เขตลาดกระบังนะคะแล้วมาต่อที่ถนนพระยาสุเรนเขตคลองสามวาตลอดเส้นทางก็ยังคงมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ที่คลองสามวานั้นก็ยังหนักอยู่หลายวันแล้วก็5วันแล้วที่น้ำท่วมนะคะตอนนี้ที่ฉันมาอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะแขวงคลองถนนเขตสายไหมซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมระดับสีแดงเพราะว่ามีน้ำท่วมเต็มพื้นที่นะคะแล้วกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะถนนที่จะเข้ามาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่ถนนเพิ่มศิลป์มาจนถนนวัชรพลน้ำท่วมถนนนะคะรถจักรยานยนต์เนี่ยใช้การไม่ได้นะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงในถนนอยู่แต่ในหมู่บ้านอย่างเช่นที่หมู่บ้านเอื้ออทรเนี่ยเราเห็นระดับน้ำแค่นี้แต่ว่าเดือดร้อนหนักนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ลำบากและด้านในเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันและล่าสุดขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายทุนชาญวีรกูลค่ะกำลังจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยที่นี่นะคะแต่ก่อนที่นายกจะมาถึงเราไปดูผลกระทบนะคะความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเขตคลองสามวาที่ถนนพระยาสุเรนและที่เคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะที่เขตคลองสามวานะคะโดยเฉพาะถนนพระยาสุเรนตลอดทั้งสายนะคะน้ำท่วมมา5วันแล้วนะคะจนถึงเนี่ยค่ะหน้าวัดพระยาสุเรนนะคะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนและการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงค่ะซึ่งที่นี่น้ำก็ท่วมต่อเนื่องไปจนถึงเขตสายไหมค่ะข่าวสามมิติมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ถนนพระยาสุเรนแขวงบางชันเขตคลองสามวาซึ่งมีน้ำท่วมมา5วันแล้วซึ่งตั้งแต่ถนนรามอินทรา109เข้ามาก็จะมีน้ำท่วมตลอดจนมาถึงถนนพระยาสุเรนระดับน้ำยังสูงรถจักรยานยนต์และรถเล็กยังเสี่ยงที่จะขับลุยน้ำมาตามหมู่บ้านนะคะซึ่งในซอยต่างๆก็มีน้ำท่วมขังและเป็นพื้นที่ที่แทบจะไม่มีข่าวรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งประชาชนก็ใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมนะคะเรามาที่นี่เพราะว่าทีมข่าวของเรานะคะช่างภาพข่าว3มิตินะคะคุณณัฐวินชันทวุสันทองดีเนี่ยประสบภัยน้ำท่วมมาเพิ่งจะออกจากบ้านมาทำงานได้วันนี้นะคะก็เลยมาดูสำรวจที่นี่เราพบว่าที่หมู่บ้านพฤกษาวิว6ติดคลองบางชันที่ท้ายหมู่บ้านนั้นน้ำท่วมชั้น1ซึ่งก็มีทั้งผู้ป่วยมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้อข้าวกันเองทุกวันค่ะจนเจอโรคน้ำกัดเท้าและการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงนะคะข่าวสามมิติได้นำข้าวกล่องน้ำดื่ม

0: สิงอาสาและถุงยางชีพจากรัฐมนตรีกระทรวงพม.นะคะซึ่งสนับสนุนมาเนี่ยมามอบให้สร้างความดีใจให้กับชุมชนในผู้คนในชุมชนนะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีข่าวพูดถึงเขตคลองสามวาเลยและทุกคนที่นี่ต่างกังวลหากน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตามประกาศของปป.ค่ะ
1: ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าน้ำกัดเท้าสองอาหารไม่เพียงพอนะคะแล้วการลำเลียงผู้ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยากนะคะแล้วก็น้ำดื่มก็ไม่ค่อยจะมีน้ำจากต้นซอยถึงท้ายซอยท้ายซอยสุดก็อยู่ประมาณเอวนะคะทั้ง3ซอยเลย
2: เพราะว่าบางทีเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะเราต้องเดินลุยออกไปหาอาหารให้เขาเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินออกมาแล้วก็มีเด็กกับคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็ต้องรออยู่ในบ้านนะคะค่ะก็พยายามที่จะหาอะไรมาตุนได้ก็ตุนนะคะก็ตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่ก็อยากให้น้ำมันลดเร็วๆแต่ได้ยินว่าจะเพิ่มอีกแล้วเดือดร้อนมากเลย
0: ขณะที่ผู้ประชัยคนหนึ่งก็ถึงกับร้องไห้นะคะหลังจากที่ต้องเดินลุยน้ำมารอลูกสาวที่เดินลุยน้ำออกมาซื้อนมให้ลูกแฝดสองคนซึ่งยังติดอยู่ในบ้านชั้นสองแล้วก็อยู่ในสภาพนี้มา5วันแล้ว
3: ไกลไหม
4: ซอยสาม
3: เหรอคะต้องเดินไปที่ไหนคะ
4: ก็เกือบกลางซอย
3: เกือบกลางซอยแล้วเดินเข้าออกนี้แล้วก็มารับ
4: ใช่ค่ะลูกสาวเขาไปซื้อนม
3: เขาไปซื้อนมเด็ก
4: ค่ะวันนั้นก็นั่งรถมาจากไทยลามันมาติดอยู่ไฟแดงลำกะโหลกค่ะ
3: 500บาท
0: อ๋อค่ารถแพง
4: ตกใจหมดเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาตังค์มาซื้อหนูไปด้วย
0: ระหว่างเดินทางมายังวัดพระยาสุเรนแล้วก็พบว่าน้ำท่วมถนนตลอดสายค่ะบางจุดรถเก๋งที่ขับมาจมน้ำด้วยและผ่านบ้านของบรรณาธิการข่าว3มิตินะคะคุณจตุรงค์สุเอียดซึ่งน้ำท่วมหน้าหมู่บ้านแล้วก็ติดอยู่ข้างในนะคะ3วันแล้วด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังพอเดินออกมาซื้ออาหารได้นะคะและมีการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านค่ะแต่ถ้าหากว่าระบายน้ำได้ช้าและมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกก็จะกระทบกับการเดินทางของคนในย่านนี้ซึ่งเราก็ได้วิดีโอคอลนะคะคุยกับทางคุณจตุรงค์นะคะก็เป็นห่วงเรื่องน้ำที่จะท่วมขังนานด้วยค่ะ
5: ตอนนี้หมู่บ้านก็เลยทำเป็นคันกั้นน้ำแล้วก็เช็คปั๊มสูบน้ำเอาดันน้ำออกไม่ให้น้ำมันเข้าไปในบ้านเป็นเลี้ยงน้ำไว้เลี้ยงน้ำระดับน้ำในหมู่บ้านไม่ให้มันท่วมมากเกินไปแต่ว่าก็ยังเดินออกไปได้อยู่ฝนไม่ตกมาเพิ่
0: ม
5: มีแต่น้ำตามลำคลองที่มาก็อาจจะไม่คิดว่าจะวิกฤตมากครับก็คิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันอยู่ติดคลองพญาสุเรนนะครับเน
0: ี่ยที่เราอยู่เนี่ยคือบริเวณต้นถนนบริเวณเคหะร่ม937นะคะก็คือแยกเกียงไกรตลาดเกียงไกรบริเวณนี้อยู่ตรงแฟลต1นะคะก็คือต้นเคหะเท่านั้นนะคะยังไม่เข้าไปโซน1ถึง12ซึ่งน้ำท่วมสูงอยู่ปัญหาสำคัญของคนที่นี่คือตอนนี้น้ำเน่านะคะเราเข้าไปแค่แฟลต3นี่ก็พบว่าหลายคนต้องใช้น้ำที่เริ่มเน่าเนี่ยค่ะไปใช้ในห้องน้ำแล้วและสิ่งสำคัญที่เราพบนะคะทุกวันค่ะคนที่นี่นะคะต้องประดิษฐ์นะคะสิ่งของที่อยู่ในบ้านหรือว่าสิ่งของที่ลอยน้ำได้เนี่ยแหละค่ะเดินมาหาอาหารมาหาของกลับเข้าไปนี่อย่างคุณลุงเนี่ยใช้โฟมใช่ไหมคะดัดแปลงนะคะแล้วเอาเข่งเหรอกับตะกร้านี่ดัดแปลงเอง
6: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มาใส่ของได้
6: ใช่ครับ
0: วันนึงเดินกี่วันก็วันนึงเดินกี่รอบ
6: ก็สองรอบเช้าเย็นครับ
0: เช้าเย็นนะเพื่อมารับอาหารไปช่วยคนอ
6: ื่
0: น
6: ก็แฟนแล้วก็ลูกอีก2คนครับบ้านเช่าครับ
0: เป็นบ้านเช่า
6: ใช่ครับ
0: อยากมากตอนนี้อยากจะให้ยังไงบ้าง
6: ก็อยากให้ทางรัฐบาลมาช่วยดูแลให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
7: เช้าได้ข้าวกล่องไป2กล่องแค่นั้นเองเพราะว่าเช้ายังไม่มีใครมาแจก
0: ค่ะวันนี้ตอนเย็นได้อะไรคะ
7: ได้ก๋วยเตี๋ยวไป3ถุงแค่นั้นเองไปต่อแถวตรงนู้นมา
0: สภาพน้ำท่วมชุมชนแขะร่มเกล้าเข้าสู่วันที่5น้ำยังไม่ลดจนกลายเป็นวิกฤต
8: แม้จะมีการนำสิ่งของช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้เรือรับส่งและไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรกว่าแสนคนอย่างจุดนี้ตั้งแต่โซน1ถึง12ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้หมดเราจึงเห็นผู้ประสบภัยต้องเดินลุยน้ำมาหาอาหารและจะเห็นการประดิษฐ์นวัตกรรมลอยน้ำใช้เดินลุยน้ำมารับอาหารวันละ2เวลาไม่ว่าจะเป็นถังน้ำแพรโฟมบางคนใช้ที่ลมนอนมาดัดแปลงและต้องเดินในน้ำที่เริ่มเน่าเหม็นซึ่งบางคนก็ใช้สระว่ายน้ำและกะละมังที่นำน้องเต่าออกมาหาผักบุ้งด้วย
9: อยากให้น้ำลด
10: ครับผม
9: แล้วเวลาอยากคนเข้ามาช่วยกันเนี่ยคืออยากให้เข้าไปถึงตึกหน่อยบางทีเรือเข้าไปไม่ถึงตึกเขาวิ่งแต่เส้นนอกอยากให้ช่วยแค่นี้ล่ะ
8: ที่นี่ค่ะสามมิติได้นำสิ่งของที่เพื่อนๆบริจาคผ่านศูนย์ช่วยเหลือที่ร้านบ้านพี่แยมซึ่งมีถุงยังชีพของกระทรวงพม.น้ำดื่มสิงอาสาและนมเด็กรวมถึงแพมเพิร์สที่เป็นที่ต้องการมามอบให้ผู้ประสบภัยในแฟลต3ซึ่งนางสุจินรุ่งสว่างประธานสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยประสานขอความช่วยเหลือให้เด็กๆซึ่งยอมรับว่าเป็นน้ำท่วมที่วิกฤตที่สุดในชีวิต74ปีของตัวเองผ่านมา4วันเพิ่งมีไฟฟ้าในวันนี้แต่ไม่มีน้ำใช้ไม่ได้อาบน้ำต้องใช้น้ำที่ท่วมขังมาเข้าห้องน้ำแทนหากต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังอีก7วันคงไม่สามารถอยู่ได้และที่นี่ก็มีเด็กทารก2เดือนซึ่งแม่ก็เป็นห่วงเพราะนมจะหมดในอีก1วันเท่านั้น
4: ปีนี้วิกฤตที่สุดแล้วก็มากที่สุดทำให้พี่น้องเราเนี่ยหมดตัวแหละเขาบอกว่าประมาณ7วันน้ำจะแห้งแต่ป้าจินคิดว่า7วันไม่น่าจะใช่น้ำเริ่มเน่าแล้วนะคะน้ำเริ่มเสียป้าจินคิดว่าควรจะมาจัดการให้น้ำเนาะให้น้ำเนี่ยระบายออกไปไวๆจะมาบอกว่าพื้นที่ร่มเกล้าไว้ที่หลังคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะประชาชนในร่มเกล้าเนี่ย 30,000 ฝาหลังคาเรือนที่เขาอยู่ในเนี้ยคนเป็นแสนเนาะคนเป็นแสนต้องมาดูแลต้องมาจัดการหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบ
8: วันนี้เราเข้าพื้นที่พร้อมกับต้าเฟสเฟ่นายลิขิตสิทธิพันธ์ยูทูบเบอร์ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยมา4วันแล้วพร้อมเรือจากทีมกู้ภัยนครศรีธรรมราชต้ายอมรับว่ารู้สึกเศร้าใจกับสภาพที่เห็นเพราะคนที่นี่ถือว่าวิกฤตและการช่วยเหลือเท่าไหร่ก็คงไม่เพียงพอกับคนที่เดือดร้อนทางที่ดีสุดคือการทำให้น้ำลดโดยเร็ว
11: เหตุการณ์น้ำท่วมมันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ต้องไปโทษใครแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าก็คือหาวิธีทำให้น้ำลดให้ไวที่สุดครับเพราะว่ามันเน่าพอมันเน่าเนี่ยมันจะความวิกฤตมันจะขึ้นไปอีก5เท่าก็คือมันจะเหม็นโรคคันยุงนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำไม่ไหลทุกคนเข้าห้องน้ำไม่ได้นะครับพอคราวนี้จะเรื่องใหญ่แล้วแล้วที่ต้องการนะครับน้ำเปล่าแพ็คทั้งใช้ดื่มแล้วก็ใช้ในการแบบล้างอะไรเงี้ยครับอย่าง
0: ค่ะล่าสุดขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านเอื้ออาทร นะคะที่เขตสายไหมตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าจริงๆตรงนี้นะมันจะอาจจะไม่สูงมากแต่ด้านในเนี่ยน้ำสูงค่อนข้างที่จะแบบเกือบ60-70ยังขังอยู่แล้ว5วันแล้วตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วที่นี่นะคะคนอยู่กันกว่า 12,000 กว่าคนนะคะเดี๋ยวนายกกำลังจะมาอยากจะบอกอะไรท่านนายกถึงสิ่งที่เราต้องการให้ช่วยเหลือมากที่สุด
4: อ๋ออยากให้ช่วยเหลือที่ว่าประชาชนในนี้คือน้ำมันขังค่ะอยากให้นายกช่วยเอาน้ำออกแล้วก็ช่วยประชาชนน้ำมันลดหน่อยค่ะเพราะน้ำมันมันแพงมาก
0: เราต้องเดินทางออกกันไปเอง
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคนะคะแล้วก็สิ่งที่กังวลเพราะว่าปภ.แจ้งเตือนแขวงเขตสายไหมคลองสามวาหนองจอกที่น้ำจะขึ้นอีกถ้าน้ำท่วมขังนานทุกที่นี่ก็จะเดือดร้อนยาวนานขึ้นค่ะคุณกิติคะ
12: ครับขอบคุณครับคุณธปณีครับไปดูในจุดอื่นๆนะครับในฝั่งตะวันออกของกทม.นะครับซึ่งกทม.ก็เร่งระบายน้ำใน40จุดวิกฤตนะครับคาดว่าถนนสายหลักจะแห้งภายใน2วันส่วนชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะก็เป็นเวลาเดิมกันที่พูดเมื่อวานประมาณกว่า7วันนะครับแล้วก็ระดมกำลังฟื้นฟูปรับระบบส่งเสบียงช่วยเหลือประชาชนนะครับเราไปดูที่ชุมชนสนามกอล์ฟในซอยอรุณภูนทรัพย์ถนนกรุงเทพกรีฑา12เขตบางกะปินะครับนี่อยู่กับน้ำท่วมมา5วันแล้วที่นี่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ300ถึง400ครัวเรือนติดกับคลองบ้านม้าเชื่อมต่อคลองประเวศชาวบ้านบอกว่าผ่านมา5วันน้ำลงไปแค่10เซนติเมตร
13: อยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นานกว่า40ปีไม่เคยพบเหตุการณ์นี้มาก่อนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลและกทม.เพราะถ้าเทียบกับปี54ยังมีทหารเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่นี่และก็มีรถยกสูงมาช่วยเหลือทีมข่าวสามมิติก็เป็นทีมแรกนะครับที่เข้าไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนั้นด้านชาวบ้านในแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิตอนนี้เปิดโรงครัวช่วยเหลือกันเอง

0: เพราะว่าจิตอาสาส่วนใหญ่เมื่อมาถึงก็มักจะเข้าไปช่วยอาคารด้านในก่อนเชื่อว่าต้องอยู่แบบนี้ไปอีกอย่างน้อย2สัปดาห์จุดนี้เป็นแอ่งกระทะและก็บอกด้วยนะครับว่าอยากกินไข่เจียวให้นายกแวะมาที่ตึก2บ้างนะครับชาวบ้านแฟลต15ฝากแจ้งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งล้างทำความสะอาดหลังจากลุยน้ำป้องกันโรคที่มากับน้ำนะครับถนนรามคำแหงตอนนี้หลังจากระดับน้ำหลายช่วงลดลงก็มีปัญหาขยะจำนวนมากเนื่องจากหลายคนเริ่มทำความสะอาดบ้านรวมทั้งมีขยะเก่าสะสมอยู่เจ้าหน้าที่กทม.ขอความร่วมมือให้ประชาชนแยกขยะวางไว้ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับป้องกันขยะลอยน้ำไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพภาพรวมขณะนี้เริ่มดีขึ้นโดยยังคงภารกิจหลักก็คือเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักใน40จุดวิกฤตส่วนใหญ่อยู่ในโซนคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบและก็คลองลาดพร้าวตอนบนขณะนี้เดินเครื่องสูบเต็มกำลังที่สถานีบึงมักกะสันและสถานีสูบน้ำพระโขนงลงสู่เจ้าพระยานายชาติระบุว่าเขตลาดกระบังยังเป็นพื้นที่ที่น้ำลดลงช้าเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองที่มีระยะทางไกลและคดเคี้ยวจนถึงตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำสะสมอยู่ค่อนข้างมากต้องใช้วิธีเร่งผลักดันน้ำซึ่งถ้าระดับน้ำในภาพรวมและในคลองแสนแสบลดลงก็จะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ได้ดีขึ้นส่วนพื้นที่โซนเหนือที่ยังถือว่าวิกฤตอยู่ก็คือมีนบุรีสายไหมล่าสุดพบมวลน้ำล้นจากคลอง6มาสายล่างนะครับจังหวัดปทุมธานีไหลเข้ามาสมทบทำให้ต้องเร่งสูบออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่วนน้ำท่วมขังถนนสายหลักคาดว่าภายใน2วันจะคลี่คลายและเห็นระดับน้ำลดลงชัดเจนสายหลักที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือถนนรามคำแหงบึงกลุ่มเสรีไทยณวมินพื้นที่ฝั่งลาดกระบังซึ่งในช่วงแรกระดับน้ำในคลองจะลดลงช้าเนื่องจากมวลน้ำไหลเติมต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มการระบายน้ำก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับขณะที่ถนนสายรองและพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเช่นเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทร์อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย7วันหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมโดยต้องรอให้ระดับน้ำในคลองสายหลักพร่องลงก่อนโดยจะประสานกับภาคเอกชนนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเร่งสูบออกจากพื้นที่ชุมชนครับ
1: สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้ที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทร์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างจะต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: กรณีปัญหาการแจกจ่ายอาหารที่แฟลตคลองจันทน์ไม่ทั่วถึงก่อนหน้านี้ล่าสุดกทม.ก็ปรับระบบการช่วยเหลือและเยียวยาใหม่ทั้งหมดนะครับจัดทำอาหารจากครัวในพื้นที่และสำนักงานเขตก่อนถ้าไม่เพียงพอจึงจะจัดส่งข้าวกล่องจากครัวกลางเข้าไปสมทบและกระจายผ่านตัวแทนชุมชนเพื่อบริหารจัดการเนื่องจากทดลองใช้วิธีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าสามารถส่งอาหารถึงมือประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของได้ตามปกติแล้วเพจของกทม.ก็โพสต์แจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง29กันยายนถึง4ตุลาคมขอให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีการอนุมัติหลายเรื่องออกมาจากรัฐบาลในการประชุมครม.รวมทั้งโครงการใหญ่นะครับผันน้ำแสนกว่าล้านแล้วก็ไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดก็ยังน่าห่วงอยู่ในหลายพื้นที่ครับ

0: ือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
2: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: สถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ก็ยังน่าห่วงนะครับทั้งโซนภาคตะวันออกและภาคกลางทั้งเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำจำเป็นต้องเร่งระบายออกไปซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับเริ่มที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำในสังขบุรีไหลลงมาเติมจนเต็มความจุซึ่งวันนี้จะระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากเดิมที่ปล่อยอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนจนถึง4ตุลาคมจะเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่จะเพิ่มสูงขึ้นจึงขอแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยให้รีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้รับผลกระทบหลังจากที่แม่น้ำแควน้อยไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองจนระดับล้นขึ้นมาท่วมถนนสองแควต้องปิดจราจรบางช่องทางครับส่วนที่ท่าจอดแพบ้านลิ้นช้างตำบลปากแพรกชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพากันย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงเพราะน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนต้องย้ายมานอนพักอยู่ริมถนนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าทราบข่าวจากส่วนราชการและสื่อต่างๆว่าเขื่อนจะเพิ่มการระบายน้ำก็เตรียมรับมือไว้บางส่วนแล้วแต่ไม่คิดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้ส่วนเขื่อนแม่กลองที่ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอท่าม่วงและเป็นเขื่อนสุดท้ายที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสูงมากส่งผลกระทบโดยตรง4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีโดยพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80ซมจากระดับปัจจุบันนะครับกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6รองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยวันที่1ตุลาคมจะระบายที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรหรืออาจจะถึง1เมตร50ซมนะครับขอให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและวิกฤตอยู่ในหลายพื้นที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงทันทีโดยไม่ลังเลนะครับและเคลื่อนย้ายรถทันทีถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือโทรศัพท์1784ส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีพบว่าระดับน้ำบางช่วงสูงกว่า1เมตรบนผิวจราจรทำให้มวลน้ำไหลเข้าบ้านและร้านค้าอย่างต่อเนื่องบางรายต้องใช้เรือในการเดินทางและขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารส่วนรถของชาวบ้านก็ต้องนำออกไปจอดบนสะพานจังหวัดปราจีนบุรีประกาศสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ7อำเภอ55ตำบลครอบคลุม 12,000 กับ653ครัวเรือนที่สระแก้วครับภาพรวมยังคงวิกฤตและน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องมีมวลน้ำป่าหนุนเข้ามาเพิ่มแต่ในบางจุดก็มีสัญญาณดีขึ้นเช่นที่อรัญญประเทศระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงเป็นระยะคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันแต่ที่ยังท่วมหนักก็คือบริเวณถนนสาย33ครับสุวรรณศรบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังรถกระบะผ่านได้ยกเว้นรถเล็กและจักรยานยนต์จุดที่เป็นปัญหาหลักๆอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วมีน้ำท่วมผิวจราจรสูงไม่น้อยกว่า15ซมครอบคลุมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตั้งแต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจนถึงฟอร์ดชุนหลีสระแก้วส่วนที่ระยองนะครับบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวเมืองระยองยังน่าห่วงแม้ว่าในหลายจุดนั้นฝนจะเริ่มหยุดตกแล้วแต่กลับต้องเผชิญกับมวลน้ำระลอกใหญ่ที่ไหลมาจากหลาย

0: อำเภอทั้งที่อำเภอแกลงปลวกแดงและนิคมพัฒนาก็ทำให้ระดับน้ำในหลายจุดท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังเซ็นทรัลระยองนะครับหลังเกาะรอยชุมชนหนองโพรงรวมไปถึงพื้นที่ตำบลเนินพระตำบลเชิงเนินระดับน้ำท่วมสูงถึงอกเลยนะครับที่นั่นชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างยากลำบากชาวบ้านและผู้ประสบภัยให้ข้อมูลว่าน้ำเริ่มไหลท่วมตั้งแต่เมื่อคืนพวกเขาภาวนาขอให้อย่าให้มีฝนตกลงมาอีกเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนถนนสุขุมวิทจุดทางเข้าศูนย์การค้าสตาร์พลาซ่าเมืองระยองน้ำท่วมรอการระบายและตลาดหนองจอกน้ำขึ้นในช่วงเที่ยงร้านค้าเกือบทุกแห่งก็ต้องปิดร้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับพบพื้นที่น้ำขังใน29จังหวัดนะครับตอนนี้กว่า 1,600,000 ไร่ล่าสุดจิสด้าเปิดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่27กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 1,631,394 ไร่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกในบางส่วนจิสด้าก็ส่งต่อข้อมูลนี้ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามภารกิจด้านการวางแผนการติดตามและการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งสำรองช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศพร้อมกับเห็นชอบโครงการระบายน้ำโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเองก็ขออภัยประชาชนนะครับกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จากสถานการณ์อุทกภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนเร่งแก้ไขข้อบกพร่องและจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกยืนยันว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์พร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยจะไม่รับฟังและก็ปล่อยผ่านรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่เร็วที่สุดทั้งสูบและเร่งระบายน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อรับรู้ปัญหาจริง
1: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไขเร่งนะครับในการที่จะทำให้ไอ้พวกน้ำนะครับได้ถูกสูบออกไปในพื้นที่ที่ประสบภัยให้มากที่สุด
0: ส่วนผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ออกจากพื้นที่มีตำรวจและหน่วยงานของรัฐพร้อมช่วยเหลือนะครับส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะบูรณาการกับกรุงเทพมหานครไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569นำงบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ปัญหาน้ำท่วมใช้ได้ทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเรื่องเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณานอกจากนี้ครม.ยังแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคโดยสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานในนามนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีครับซึ่งจะช่วยให้การป้องกันน้ำท่วมภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เป็นแก้มลิงธรรมชาติกักเก็บน้ำได้ระดับหนึ่งโดยงบประมาณส่วนนี้มาจากเงินกู้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทนชก็เรียกประชุมปรับเกณฑ์ใหม่ให้ท้องถิ่นสร้างแก้มลิงกักเก็บและผันน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งได้นะครับส่วนกรณีอันนึงนะครับที่มีกู้ภัยอ้างว่าตำรวจให้รอนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงจะเข้าไปแจก

0: ข้าวได้นายกก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้เป็นการแอบอ้างมั่วซั่วพร้อมขอบคุณสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเสริมขณะที่รัฐบาลก็ระดมจัดซื้อถุงยางชีพตั้งโรงครัวส่งรถประกอบอาหารเข้าพื้นที่น้ำสูงแล้วล่าสุดได้ประชุมร่วมกับว่าที่ปลัดกทมและอธิบดีกรมชลประทานวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนการเปิดผิวจราจรจะใช้เวลาเมื่อไหร่นายกตอบแต่เพียงว่าเร็วที่สุดนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามรัฐบาลเมียนมาถล่มยะไข่หนักที่สุดนะครับรอบนี้และมาติดตามปัญหาเรื่องสัมภาระตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะแก้อย่างไรครับตอนนี้
1: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew หมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
2: ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับ Nescafe Gold
3: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
5: เพิ่มกาแฟ
3: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
8: เยอะนะ
9: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
2: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับ Nescafe Gold
0: กองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวานนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีก58คนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์โจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของรัฐยะไข่นะครับกองทัพอารากันกองทัพติดอาวุธของชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลในรัฐยะไข่เปิดเผยว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงเมื่อวานนะครับที่เมืองจอกตอซึ่งอยู่ห่างจากมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาไปทางตะวันตกประมาณ340กิโลเมตรพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอารากันแถลงการของกองทัพระบุว่าเครื่องบินรบของเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่สะพานในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนซึ่งประกอบไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อข้าวของและผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีก58คนในจำนวนนี้22คนมีอาการสาหัสแรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงยานพาหนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กองทัพอารากันประกาศว่าจะดำเนินการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับกล่าวหากองทัพเมียนมาว่าจงใจโจมตีพลเรือนโดยเบื้องต้นกองทัพอารากันได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้บัญชาการผู้ก่อเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนี้ไว้แล้วนายไวฮุนอ่องนักเขียนชาวยะไข่และเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชื่อดังได้โพสต์ข้อความรายงานการโจมตีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเขาระบุว่าศพของผู้เสียชีวิตบางรายไม่สามารถนำออกมาจากที่เกิดเหตุได้เพราะว่าถูกแรงระเบิดและความร้อนเผาจนไหม้เกรียมและเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุโจมตีทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัฐยะไข่เขาบอกด้วยนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบไปด้วยผู้หญิง32รายผู้ชายอีก26คนพร้อมกับเปิดเผยว่าตลาดที่ถูกโจมตีเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่สำคัญของภูมิภาคซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจากทั่วรัฐยะไข่เดินทางมาซื้อขายสินค้าเป็นจำนวนมากด้านสมาชิกรัฐอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR ได้ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวนี้โดยระบุว่ากองทัพเมียนมาหันมาใช้การโจมตีทางอากาศและโดรนต่อพื้นที่ชุมชนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทางภาคพื้นดินได้พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติดำเนินการเอาผิดกับรัฐบาลเมียนมายุติการจัดหาอาวุธและเชื้อเพลิงอากาศยานรวมไปถึงเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงผู้ประสบภัยในรัฐยะไข่นอกจากนี้ทาง APHR ยังเรียกร้องให้อาเซียนระงับการเชิญผู้แทนรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้และไม่ดำเนินการใดๆที่อาจจะนำไปสู่การยอมรับรัฐบาลเมียนมานะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าในวันเดียวกันนี้กองทัพเมียนมาก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่เมืองมินบยาและหาดงาปาลีที่เมืองทันเวทำให้มี

0: พลเรือนบาดเจ็บ9รายด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่17ถึง27กันยายนกองทัพเมียนมาก็โจมตีทางอากาศใส่พื้นที่9เมืองทั่วรัฐยะไข่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีก16คนรวมถึงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย55หลังแต่ว่าจนถึงตอนนี้กองทัพเมียนมายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมายืนยันมาโดยตลอดว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นพร้อมกับกล่าวหากลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรจากปัญหาน้ำท่วมจนกระทบต่อการให้บริการครับผู้โดยสารของสายการบินไทยยังคงพยายามติดต่อรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดมากับสายการบินซึ่งตอนนี้กระเป๋าสัมภาระเหล่านี้ถูกวางรวมกันไว้ที่ทางออก A ใกล้กับประตูที่1ของสนามบินสุวรรณภูมิและผู้โดยสารสามารถนำบอร์ดิ้งพาสแท็กกระเป๋าพร้อมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนติดต่อรับกระเป๋าสัมภาระได้สัมภาระที่ตกค้างก็มีตั้งแต่เที่ยวบินวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาส่วนสัมภาระของไฟล์บินวันที่28ก็มีทั้งที่ถูกย้ายออกมาแล้วและมีทั้งที่อยู่ในสายพานและรอการลำเลียงขึ้นสายพานอย่างเราก็ตามวันนี้ทีมข่าวสังเกตพบว่าปัญหาสัมภาระของผู้โดยสารมีทั้งกรณีผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้กระเป๋ามาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาและกรณีผู้โดยสารขาออกที่จะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่เช็คอินและโหลดกระเป๋าแล้วแต่ท้ายที่สุดเที่ยวบินถูกยกเลิกครับตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เดินทางในประเทศและต่างประเทศเช่นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและไอร์แลนด์ที่บินมาจากกาตมันดุมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินดีเลย์6ชั่วโมงต้องนั่งรอกระเป๋าอีกเกือบ10ชั่วโมงกระเป๋ายังอยู่บนรันเวย์นายเอกมลแพทยนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการหนึ่งในผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้มีกำหนดเดินทางไปสิงคโปร์ช่วง1ทุ่มแต่ว่าตอน4โมงเย็นได้รับแจ้งว่าไฟล์เลื่อนเป็นตี3ก็มารอเช็คอินแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการจนเวลา9โมงเช้าวันนี้จึงได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินยกเลิกนอกจากนี้ก็มีผู้โดยสารอีกหลายไฟล์นะครับที่เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระแล้วแต่ว่าภายหลังเที่ยวบินถูกยกเลิกปัญหาที่ตามมาก็คือสัมภาระที่โหลดเข้าไปและต้องใช้เวลาอีกเป็น10ชั่วโมงนะครับจึงจะได้กลับคืนมาผู้โดยสารหลายคนจำเป็นต้องรอเพราะว่ามีสิ่งของจำเป็นในกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวนั้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยชี้แจงว่าตลอด2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินของการบินไทยดีเลย์เกือบ 100%มีเที่ยวบินตรงเวลาไม่เกิน 3% ออกจากเที่ยวบินจากเที่ยวบินขาออกเฉลี่ยวันละประมาณ300เที่ยวไปกลับรวมกันประมาณ600เที่ยวนะครับขณะนี้สั่งลดกำลังการผลิตลง 30-40% หรือราว30เที่ยวบินจาก110เที่ยวบินต่อวันและควบรวมเที่ยวบินพร้อมทั้งโอนย้ายผู้โดยสารไปที่สายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้โดยสารนะครับส่วนสาเหตุหลักมาจากปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยของพนักงานจนออกมาทำงานไม่ได้นะครับทั้งแรงงานทั่วไปที่ต้องการใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีพนักงานออกมาทำงานได้จริงเพียง200ถึง300คนและแรงงานเฉพาะทางที่มีใบอนุญาตที่มีพนักงานออกมาทำงานได้ประมาณ20คนต่อวันจากที่ต้องใช้45คนต่อวันนอกจากนี้ก็มีปัญหาขาดแรงงานในคาร์โก้สินค้าจนเกิดสัมภาระคงค้างและกระทบต่อกันเป็นห่วงโซ่ครับ
1: ก่อนอื่นผมต้องขอโทษนะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะ
2: ณวันนี้ได้ประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี้ถ้าจะผู้โดยสารเราพยายามจะให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าไปได้เลยนะครับเพื่อไม่งั้นมันจะมาปนกันใหม่เราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่ Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่ Main Terminal ประสานงานกับผู้โดยสารในการหากระเป๋านะครับเราจะแบ่งเป็นโซนว่ากระเป๋าใบไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็พาผู้โดยสารเข้าไปเลือกกระเป๋าแล้วก็ดูแท็กนัมเบอร์ให้ตรง
0: สำหรับประเด็นว่าทำไมปัญหานี้ไม่เกิดกับสายการบินอื่นนายชาระบุว่าเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักหรือโฮมเบสของการบินไทยทำให้กิจกรรมทุกอย่างต้องกลับมาลงที่กรุงเทพซึ่งแตกต่างจากสายการบินอื่นที่ไม่ต้องโหลดสินค้าและบริการลงที่กรุงเทพแต่จะไปโหลดของลงที่ต้นทางของตนเองก็ทำให้สามารถบินกลับได้อย่างรวดเร็วกว่า

อย่างไรก็ตามการบินไทยจำเป็นต้องยอมรับความจริงและลดขีดความสามารถของตนเองลงชั่วคราวเพื่อให้เที่ยวบินที่เหลืออยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้นสำหรับปัญหากระเป๋าที่ตกค้างเกือบ 5,600 ใบนั้นอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขโดยลำเลียงจากสายพานมาด้านนอกเพื่อให้ผู้โดยสารติดต่อรับได้โดยตรงและได้รับการ

กันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะ

0: รูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: อันวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LPA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนม เต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะพวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลัง การออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
5: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้นนะคะ
4: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่
3: โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืด
4: สาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะ

ปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสี

น้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ่งเลยเรียกว่าเห็ดหิ่งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกการโนเดอริกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดอริกแอซิดซีซึ่งการโนเดอริกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดอริกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดอริกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือด

เลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่อง

0: ช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมทอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากการโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: มล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
0: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
0: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
0: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
2: ็
0: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
0: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
2: เลย

0: เนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
1: เสียหาย
0: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
0: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่า
1: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยล่ะค
0: ่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
1: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงาน
0: ใช่ผูกเปรนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเราสึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เราหนึ่งชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่หนึ่งหวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้น

0: ศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของรากจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆ ปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลา

0: ส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ปากท่อค่ะให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนี่ยค่ะถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผู้นำชุมชน
2: ดูต่อไปอีกท่านผู้ชมไปทางสมุทรสาครเมื่อวานนี้แชร์บอร์ดแคทเตือนถึง4ครั้งครั้งแรกเนี่ยตอนตีหนึ่งของคืนวันก่อนเลย
1: ระบุว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะระบายเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
2: มวลน้ำจะไปถึงสมุทรสาครตั้งแต่29กันยาตี4ผู้ใกล้คลองแม่กลองริมน้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำไล่ละเอียดเลยในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถเก็บเอกสารสำคัญระวังไฟดูดครั้งที่2เตือนตอนบ่ายโมง9นาทีเมื่อวานนี้
1: แจ้งอพยพค่ะระบุว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายเพิ่มอีกให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขารวมถึงพื้นที่ต่ำในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะ
2: และครั้งที่3บ่ายโมง59นาที
1: ก็คืออีก50นาทีถัดมาค่ะ
2: เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก
1: แล้วก็ให้คนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากต้องอพยพ
2: อันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งครั้งที่4เมื่อบ่าย 2:04 นาทีอพยพทีนี
1: ้แล้วก็ระบุเหมือนเดิมค่ะว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายเพิ่มอีก
2: นั่นแหละอันนี้สมุทรสาครและพอตกค่ำท่านผู้ชมรายงานผมก็ไปเห็นจากทางด้านของเขื่อนแก่งกระจานเขาประกาศเองก่อนเนี่ยท่านผู้ชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแก่งกระจานรายงานเมื่อเวลา2ทุ่มที่ผ่านมาว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพชรบุรีได้ล้นสปินเวย์แล้วเป็นภาพโครงการส่งน้ำล้นสปินเวย์ภาพเคลื่อนไหวมี
1: ตอน2ทุ่มเนี่ยค่ะ
2: เริ่มล้นแล้วเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะโดยระบุว่าเขื่อนแก่งกระจานกักเก็บน้ำเอาไว้เต็มศักยภาพความจุแล้ว
1: 710ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคิดเป็น 100% แล้วแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: นั่นทำให้เขื่อนแก่งกระจานจำเป็นต้องระบายน้ำแต่จะควบคุมการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี
1: ไม่ให้เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
2: และช่วงเวลาไร้เรียกกันเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานหรือเขื่อนแก่งกระจานอยู่ระดับกักเก็บแล้วกำลังจะล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นซึ่งที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่คือมันล้นแล้วล้นแล้วจะมีการควบคุมการระบายน้ำไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำนี้ก็จะทำให้แม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนยัง